0: รีบกลับไปได้แล้วแล้วไม่ต้องมายุ่งกับร้านของผม
1: เฮ้ยร้านของคุณคนเดียวงั้นเหรอ
2: โอ๊ยคุณใช่ไงผมเป็นคนต้นคิดร้านนี
1: ้แน่ใจเหรอว่าคุณเนี่ยจะไม่ให้เครดิตฉันหน่อย
2: เครดิตอะไร
1: ว่าคุณได้ไอเดียเปิดร้านกาแฟเนี่ยมาจากฉันไง
2: เอ้ยผมเนี่ยนะได้ไอเดียมาจากคุณอ่ะ
3: คุณ
0: คุณ
3: เอ๊ะคุณว่าไงจะกลับหรือไม่กลับ
1: ไม่กลับคุณเนี่ยยังขอบคุณฉันในไลฟ์สดอยู่เลยว่าฉันเป็นคนให้ไอเดียเปิดร้านกาแฟกับคุณ
0: จะบอกนะว่า
1: ใช่ฉันมันนี่คนที่จุดประกายไอเดียเปิดร้านกาแฟให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันมีสิทธิ์ในร้านนี้เหมือนกัน
0: คุณนี่แม่งโคตรมั่วเลยแค่คุยกันแค่นี้เนี่ยคุณมาอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเหรอ
1: ไม่รู้สิยังไงเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ในร้านนี้เหมือนกัน
0: อืม

0: วัสดีครับคุณมันนี่ครับโอ้ยต้องขอบคุณคุณมันนี่ด้วยนะครับที่กดไลค์ให้กำลังใจผมในหลายๆคลิปถึงเรื่องร้านกาแฟเนี่ยผมเองก็กำลังจะเปิดร้านกาแฟอยู่เหมือนกันครับต้องขอบคุณคุณมันนี่มากเลยนะครับที่เป็นต้นไอเดียให้กับผมครับผมเองเนี่ยกำลังอยากจะเปิดทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงพอดีก็เลยปิ๊งไอเดียครับผมต้องขอบคุณมันนี่มากนะครับ
1: จริงเหรอคะนี่คุณได้ไอเดียมาจากฉันเหรอ
0: ผมเนี่ยได้ไอเดียจากคุณนะครับผมก็เลยต้องขอบคุณคุณมันนี่ไงครับ
2: ข้าวยังไงหนูพ่อซื้อข้าวมันไก่เจ้าใหม่มาฝากนะอ้าวเหรอพ่อใกล้จะถึงแล้วนะแค่นี้นะหนูสตาง
1: คุณลุง
3: คุณศักดิ์สิทธิ์ทำไมกลับมาช้าจังอ่ะตอนคุยกันนึกว่าจะถึงแล้วนะครับ
2: จ๊อบพ่อมีเรื่องจะคุยกับจ๊อบนะ
3: เรื่องอะไรอ่ะพ่อ
2: เรื่อง FC ของจ๊อบที่ชื่อหนูสตางค์เนี่ย
3: ทำไมอ่ะพ่อ
2: เขามาดักเจอพ่อเขาบอกว่าจ๊อบนะ
3: พ่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อนะเดี๋ยวจ๊อบจัดการเอง
2: พ่อรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับพ่อนะ

0: ไม่รู้จักไอ้ตังค์แล้ว
1: จบทีหลังจะทำแบบนี้อีกนะเราเกิดเป็นลูกผู้ชายอย่าเปรียบผู้หญิง
2: ครับ
3: แม่ตังไปก่อนนะ
4: เดี๋ยวตังขับรถให้แม่หน่อยสิแม่เจ้าของไปส่ง
3: ตังไม่ว่างอ่ะแม
4: ่วันนี้วันพุธวันหยุดไม่ใช่หรอ
3: ใช่แต่ว่าตังไปรับจ็อบพิเศษ
4: ก็เอาของไปส่งให้แม่ก่อนแล้วก็ค่อยไป
3: ไม่ได้แม่ตังนัดเขาไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วนะ
4: บ๊ายบายเดี๋ยวตังไอ้ลูกคนนี้มันจริงๆเลยนะงานแม่ไม่ช่วยแต่ดันไปรับจ็อบช่วยงานชาวบ้าน
3: สวัสดีค่ะคุณลุง
1: สวัสดีจ้าหนูชะตางมาแต่เช้าเลยนะเนี่ย
3: หนูอยากเรียนรู้งานจากพี่จ๊อบเขาเยอะๆค่ะอยากรู้ว่าพี่จ๊อบเนี่ยเขาทำอะไรไปแล้วบ้างหนูจะได้เข้ามาช่วยในส่วนที่เหลือด้วยค่ะ
1: จ๊อบได้หุ้นส่วนที่ขยันแบบหนูลุงก็สบายใจไปเยอะเลยแล้วนี่กินอะไรมายังจ๊ะ
3: หนูกินแซนด์วิชมาแล้วนิดหน่อยอะค่ะเดี๋ยวว่าจะค่อยกินตอนกลางวันรอบทีเดียวเลย
1: โอ้ยแต่ว่าอาหารเช้ามันสำคัญนะกินแค่แซนด์วิชลุงว่าไม่พอหรอกเออนี่ลุงทำข้าวต้มหมูไปเดี๋ยวลุงตักให
3: ้ไม่เป็นไรจริงๆค่ะคุณลุงหนูยังไม
1: ่อุ้ยโอ้โหร้องดังลั่นเลยนี่ไม่ต้องเกรงใจหรอกหนูเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับจ๊อบก็เป็นเหมือนลูกลุงอีกคนไปไปกินข้าวกันนะ
3: งั้นรบกวนด้วยนะคะคุณลุง
1: มาจ้ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ไปเลย
3: ข้าวต้มของคุณลุงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะ
1: ถ้าไม่อิ่มตักเพิ่มได้นะจ๊ะ
3: ไม่เป็นไรเลยค่ะแค่นี้หนูก็อิ่มมากแล้วค่ะคุณลุงคะตังต้องขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนะคะที่ช่วยพูดกับพี่จ๊อบให้ค่ะ
1: ไม่ได้สิจ๊อบมันทำไม่ถูกลุงเลี้ยงลูกมาไม่เคยสอนให้ลูกไปโกงใครนะ
3: คุณลุงเนี่ยมีหัวใจที่ยุติธรรมมากเลยนะคะเสร็จแล้วที่เป็นตำรวจเก่าแถมยังใจดีด้วยค่ะไม่เหมือนลูกชายคุณลุงเลยนะคะ
2: ทำไมผมเป็นยังไงเหรอ
3: Good morning ค่ะพี่จ๊อบทานข้าวด้วยกันไหมคะข้าวต้มคุณลุงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะ
1: นี่จ๊อบพ่อมีต้องไปรับคนที่ชลบุรีนะน่าจะกลับมืดๆมีกับข้าวอยู่ในตู้เย็นอุ่นกินเองนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คุยกับน้องให้รู้เรื่องนะแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดให้น้องรู้ว่าเงินที่เอามาลงทุนเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างเข้าใจนะไอ้หนู
2: พอ
1: แต่ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามพี่ไปทั้งหมดนะจะได้ไม่ติดใจอะไรกันอีกไง
3: ได้เลยค่ะคุณลุงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: จ้ะเข้าไปนะ
3: เดินทางปลอดภัยนะคะขับรถดีๆด้วยค่ะ
1: จ้ะ
2: คนนี้มันลายชัดๆไม่ต้องกินแล้ว
5: อะไรของคุณเนี่ยของฉัน
2: ของคุณเหร
5: อพลอยเอาคืนมานะไอ้หนู
2: ใครหนู
5: อันดับแรกเราควรมาแนะนำตัวก่อนนะคะฉันชื่อสตางค์จบพละศึกษาเป็นบาริสต้าอยู่ที่ร้านกาแฟ
2: ผมจะออกไปข้างนอกแล้วคุณอยู่บ้านคอยดูแลลูกให้ผมด้วย
5: อะไรนะดูแลลูกให้คุณ
2: ใช่ถ้าเกิดไลออนตื่นเนี่ยคุณก็เอานมให้ไลออนกินด้วยผมหมายถึงนมขวดไม่ใช่นมคุณ
5: นี่คุณแต่ฉันน่ะมาช่วยงานคุณร้านกาแฟนะฉันไม่ได้มาเลี้ยงลูกให้คุณ
2: ลูกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมถ้าเกิดคุณอยากจะช่วยงานผมเนี่ยคุณก็ต้องช่วยผมเลี้ยงดูลูกด้วย
5: ลูกก็ส่วนลูกร้านกาแฟก็ส่วนร้านกาแฟมันคนละส่วนกัน
2: ถ้าเกิดผมอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกเนี่ยใครจะออกไปดูของซื้อของคุยกับช่าง
5: ก็ฉันไงฉันเนี่ยจะไปซื้อของเลือกของดูว่าคุณจะให้ไปหาใครเนี่ยบอกฉันได้หมดเลยฉันทำเอง
2: แต่ว่าผมเนี่ยไม่ไว้ใจคุณไง
5: เนคุณอย่ามางี่เง่าเลยฉันตั้งใจจะมาช่วยคุณเกี่ยวกับร้านนะไม่ได้มีเจตนาแฝงอะไร
2: ถ้าเกิดคุณไม่มีเจตนาอะไรแฝงเนี่ยคุณก็ดูแลลูกให้ผมสิผมจะได้ไปสานงานต่อให้มันเสร็จทันเปิดร้านสิ้นเดือนนี้
5: นี่มันมาที่20อ่ะนะ20วันเองนี่
2: ใช่ถ้าเกิดคุณอยากจะมาตัดริบบิ้นในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยคุณก็ต้องดูลูกให้ผม
5: ก็ได้
2: อ๋อแล้วถ้าเกิดลูก

0: แฟนพี่กลับก่อนนะ
1: กลับแล้วหรอลอตโต
0: ้อ๋อกลับแล้วครับพี
2: ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังไม่เสร็จอีกหรอแมน
3: อ๋อเดี๋ยวเหลือเช็ดตรงนี้นิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวผมปิดร้านให้ยังไงพี่เอ็มกลับบ้านก่อนได้เลยนะครับ
1: ตั้งบอกว่าวันนี้วันเกิดแมนเขาชวนไปกินข้าวด้วยไม่อยากให้พี่ไปหรอ
4: ป้าเผาไม่ใช่ครับพี่คือที่ผมไม่ชวนพี่เอ็มเพราะว่าคือผมเกรงใจพี่เอ็มอะครับ
1: เฮ้ยไม่ต้องเกรงใจพี่อยากไปรีบทำงานให้เสร็จนะเดี๋ยวพี่ไปรอหน้าร้านไปพร้อมกัน

0: อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้นัดตังเก็บอึไลออนไปหลายรอบแล้วนะ
1: คุยกันน่ารักจัง
2: อ๋อก็ปกติอะครับพี
1: ่แม่รู้จักตังมากี่ปีแล้วอะ
2: ก็ตั้งแต่ม.1 นะครับตอนนั้นนะผมจำได้เลยผมอะโดนเพื่อนที่โรงเรียนอะแกล้งบ่อยมากผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยแล้วไม่อยู่วันนึงอะตังเขาก็เข้ามาเห็นตอนนั้นอะผมน่าจะโดนเพื่อนลุมเตะอยู่มั้งแต่ตังอะก็เข้าไปช่วยไอ้ตังอะมันต่อยเพื่อนผู้ชายเลยนะพี
1: ่ตังนี่นะต่อยเพื่อนผู้ชาย
2: ใช่พี่แล้วหลังจากนั้นอะก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับผมเลยแล้วผมกับตังอะก็เลยสนิทกัน
1: ตังนี่ดูท่าทางไม่กลัวใครเลยเนาะ
2: โอ้พี่มันไม่เคยกลัวใครเลยเวลาผมมีเรื่องกับใครนะไอ้ตังอะออกหน้าให้ผมประจำ
1: ตังออกหน้าให้ด้วย
2: เออ
1: ไหนว่าเป็นแฟนกัน
2: ก็เป็นแฟนกันพี่แต่ว่า
1: ตังเขามาบอกพี่แล้วนะว่าไม่ได้เป็นแฟนกับแมน
2: ผมว่าตังมันอาจจะอายพี่มั้งครับมันก็เลยโกหกพี่อะ
1: ตังหรือแมนที่โกหกพี่
2: ผมว่าเรากินข้าวกันดีกว่าครับ
1: แมนรู้ใช่ไหมว่าพี่กินเงี้ยแมน
2: ไม่รู้ดิพี่ผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะ
1: พี่ชอบแมนเลย

0: เมคนไหนบอกว่าจะกลับไม่เกินทุ่มนึงไงรู้หรือเปล่าว่าฉันมีธุระ
1: ผมบอกแล้วว่าผมขอโทษที่ผมไปทำงานนะไม่ได้ออกไปเที่ยว
0: ไปทำอะไรทั้งวันจนมืดนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดร้านกาแฟเนี่ยหรือว่าคุณหล่อให้ฉันมาเลี้ยงลูกคุณ
1: คุณเลิกบ่นได้ละผมหิวแล้วจะไปหาอะไรกิน
0: ของในตู้เย็นคุณอะฉันกินหมดแล้วก็ฉันหิวนี่เลี้ยงลูกของคุณทั้งวันมื้อเย็นก็ยังไม่ได้กินด้วย
1: เดี๋ยวผมไปทำมาม่าผัดปลากระป๋องให้กินก็ได้
0: เชื่อมาม่าคุณอะฉันไม่กินหรอกฉันจะออกไปกินโน่นสเต็ก
1: หัวสูงแล้วนะ

0: เป็นไงเปลี่ยนใจแล้วสิคุณทำอะไร
1: ทำแบบนี้ไง
2: โอ๊ยโอ้ยคุณวิ
3: แกไม่ต้องตามมาแล้วนะฉันกับพี่เอ็มอ่ะกำลังจะกลับแล้ว

0: พียงปล่อยมือผมได้ครับ
1: อุ้ยลืมตอนนี้นะครับ
0: ครับ

0: คุณนี่กินจุเหมือนกันเนาะกินคนเดียว2ห่อเกือบหมดเลย
1: ก็คนมันหิวนี่ทำไมไม่ทำให้มันเยอะหน่อยอ่ะ
0: ก็คุณบอกผมว่าคุณไม่กินไงแล้วนี่คุณอิ่มหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ในน้ำชามีพิษเจ้าค่ะท่านพ่อพิษนี้จะทำให้ท่านเป็นอัมพาตค่อยๆตายลงอย่างช้าๆเพราะข้าต้องการให้ท่านรอดูความสำเร็จของข้าก่อน

0: ันพ
1: ่อเอาตัวราชาหลักเขตและพระนางจินดาไปขังที่คุกหลวง
2: ไอ้เจ้า
3: ที่ที่เคยทรงสั่งขังนักโทษที่ชื่อทวนดีไหมพี่คะ
4: ทิ้งแพ้เจ้าก็เป็นลูกไอ้ทวนจริงๆด้วย
3: รู้ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่คะเอาตัวออกไป
5: เชิญเจริญพระยาค่ะไป
4: เพชรหอม
5: ไป
4: เพชรหอมลูกเพชรหอม
1: เพชรหอมลูกแม่เพชรหอมลูก
5: ไป
1: เพชรหอมองค์หญิง
5: ไป
6: องค์หญิงกูจะจำหน้ามึงไว้หรือใครกู
0: พี่จันวารินอย่าทำเช่นนี้เลย
3: เอาตัวองค์หญิงเพชรหอมไปไว้ที่โถงจตุรมุขแล้วก็เฝ้าเอาไว้ให้ดี

0: ดอะไรขึ้นกบฏวังหลวงเพคะพระสนม
1: ฝีมือใคร
0: พระสนมจันวารินเพคะตอนนี้ราชาหลักเขตกับพระนางจินดาถูกขังไว้ในคุกหลวงส่วนองค์หญิงเพชรหอมพระสนมจันวารินให้ทหารคุมตัวไว้ที่ศาลาจตุรมุขเลยคะ
2: แสดงว่าพระสนมจันวารินรู้ว่าองค์ชายกีรันจะกลับมาจึงจับตัวองค์หญิงเพชรหอมเอาไว้เป็นตัวประกัน
3: จันวารินบัวขมเจ้าไปดูสถานการณ์ที่หลังวังซึ่งเหมือนเตชินบุษบาเจ้าสองคนไปช่วยราชาหลักเขตและพระนางจินดาส่วนข้าและไกรสอนจะไปช่วยองค์หญิงเพชรหอม
0: ไป
3: เลย
0: คะ
2: พระสนมไปช่วยองค์หญิงเป็นหอมก่อนตัวบุษบาไปรอข้าในวัง
0: พระสนมทางนี้เพคะ
4: เ

พระสนมไปคะตื่นช้าให้รู้สึกดีก่อนนะเพคะ

0: ก้อนทอง
1: ไปค่ะ
0: เจ้าหนีไปซะ
1: พระสนมแต่หนีไปจากที่นี่พระสนม

0: านรินจันวารินที่จะครอบครองบัลลังก์เมืองเชียงฟ้าเจ้ามีปัญญาจริงๆหรือ
1: ต้องคิดได้เลยจันวาริน
2: ใ

0: เจชิน
1: บุษบาใช่ไหมคะ
2: บุษบาเจ้าพาราชาลักเขตกับพนังจินดาไปที่หลังวังก่อนเขาจะไปสมทบพระสนมดีนาช่วยองค์หญิงเพชรทอง
3: ข้าไปด้วย
2: มิดาพะยะค่ะอยู่ปกป้องพนังจินดาเถิดข้าจะไปช่วยองค์หญิงเพชรทองกับบัลลังก์ของเมืองเชียงฟ้าด้วยชีวิตพะยะค่ะ
3: งั้นฝากด้วยนะเตชิน
2: พะยะค่ะบุษบาไปทานด้านหลังจะปลอดภัยกว่า
1: ดูแลตัวเองดีๆนะห้ามตายเชิญไหมคะ

0: ท่านโกสิน
1: วังหลวงเมืองเชียงฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วพะยะค่ะตามกระหม่อมมาก่อนพะยะค่ะ

0: ันรีบไปรอที่หลังวังนะ
1: เมื่อกี้ฝีมือพระสนมหรือพระยาคาไปคะส่งรถมา
0: ตัวข้าเองกับหมาจะไปสู้พวกนั้นได้อย่างไรองค์หญิงตอนนี้บุษบาและเจ้าหมื่นเตชินปลุกไปช่วยราชาละเขตและพระนันจินดาไปรอที่หลังวังแล้วรีบไปกันเถอะพี่คะ
2: เดี๋ยวก่อนลีนาข้าอยากไปดูพี่จันวาริน
0: พระสมจันวารินอยู่ที่ใด
2: ท้องพระโรง
0: พี่โรมันไปรอที่หลังวังก่อนไปพี่คะ
2: โอ้ชายเปิดพี่ขี้รัน
3: โกสิ
4: ระวังตัวด้วยนะโกศินช่วยพวกเขาด้วย
3: พาองค์หญิงหนีไป
5: ขอรับ
3: ไปช่วยองค์ชายคีรันไปรถ
5: ไป
3: ไปเร็วไปค่ะไปค่ะไปเร็วไปค่ะพวกเธอสองคนออกไปก่อนไป
2: จันวาดิน
0: จันวาดินเจ้าถูกผิดมือใช้คำ
2: ที่จันวาดินถูกผิดมือใช้คำหร
0: ือลีนาเจ้ายังไม่ตายใช่แล้วองชายล่ะองชายก็ปลอดภัยดีองชายยังไม่ตาย
2: ใช่พี่จันวารินพี่คีรันยังไม่ตาย
0: องหญิงข้าขอโทษ
2: ทำใจดีๆไว้นะข้ามียาสมุนไพรที่อาจช่วยเจ้าได้เจ้ารออยู่ตรงนี้ข้าจะรีบไปเอามา
0: ลีนาข้าขอโทษเจ้าด้วยนะข้าเพียงอยากได้รับความรักแบบที่เจ้าได้รับจากทุกคนบ้างข้ามันโง่เขาและเลือกเดินทางผิด

0: ากับเจ้าต่างก็มีชีวิตที่เหมือนกันคือการถูกอำมาตย์ทวงทำลายชีวิตแต่ข้าอยากให้เจ้าได้มีชีวิตใหม่ที่ดีที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้เงาชั่วร้ายที่มืดมิดของอำมาตย์ทวง
1: ข้ากำลังจะหลุดพ้นจากความชั่วร้ายมืดมิดนั้นแล้ว
2: พี่จันวารินพี่จันวารินจันวารินพี่จันวาริน
0: เพื่อความปลอดภัยข้าจะพาไปที่หลังวังรีบไปเลยเพคะ
2: ข้าจะอยู่กับพี่จันวาลินที่นี่รออยู่ตรงนี้เจ้ากับพี่คีรันไปจัดการมันให้ได้
0: ระวังตัวด้วยนะเพคะคนที่ทำกับเจ้าเช่นนี้ต้องได้รับโทษอมาทง
3: ไม่เลวเดียวชายแต่กว่าจะรู้ตัวเนี่ย
4: มันก็สายเกินไปแล
3: ้วโง่ทุกถ้าแค่เลือกใช้คนเหมือนที่ใช้ไอ้ทวนฆ่าไอ้ฤทธิ์ไอ้ตานของเจ้าไง
5: สุดท้ายก็สารภาพมาแล้วสินะ

0: นี่นะเจ้าย้อนกลับมาทำไม
1: ข้าต้องกลับมาแก้แค้นให้ทุกคนที่เคยถูกไอ้งูพิษนี่ทำร้าย
2: คุกเข่าลงชายแล้วร้องขอชีวิตลินาคุกเข่าลง

0: ที่เคียงข้างต่อสู้และช่วยคีรันดูแลเมืองเชียงฟ้า
1: หากท่านพี่มีแม่ทัพเหล็กเป็นเพื่อนคู่ใจเคียงข้างตอนรบคีรันก็มีเจ้าเป็นแม่ทัพคู่ใจเช่นกัน
2: ขอบพระทัยทั้งสองพระองค์พะยะค่ะ
0: ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บและถูกกวางยาก็ต้องขอบใจหมอหลวงและนายกองไกสอนด้วย
3: พุทธเจ้าค่ะ
2: แล้วพระสนมดีหน้าล่ะพะยะค่ะ
0: แล้วนางเกี่ยวอะไรด้วย
4: โอ้ยก็ยังจะส่งตั้งแง่กับพระสนมลีนาอยู่นั่นแหละพะยะค่ะเปคะถ้าเป็นกระหม่อมนะแต่งตั้งให้เป็นมเหสีสวรรค์นี้พรุ่งนี้เลยพะยะค่ะเปคะขอบประทานอภัยเปคะพะยะค่ะกระหม่อมน่าจะแพ้เสียงในหัว
1: แต่ข้าเห็นด้วยกับเสียงในหัวของเจ้านะจนป่านนี้แล้วท่านพี่ยังทรงคัดค้านไม่ให้คีรันแต่งตั้งลีนาเป็นมเหสีอีกหรอเปคะหากดวงตาท่านพี่มองไม่เห็นแล้วหัวใจของท่านพี่มองเห็นบ้างหรือไม่ว่าลินาคือผู้ที่คู่ควรที่จะยืนเคียงข้างคีรัน

0: ้าต้องการให้ตัวละครที่เคยหลงผิดได้มีโอกาสชดใช้แก้ไขสิ่งผิดและใช้ชีวิตให้ดีที่สุด
1: ถ้าคิดจะมาสมน้ำหน้าข้าสู้ไปบอกองค์ชายคีรันกับราชาลักเขตให้มาฆ่าข้าซะดีกว่า
0: ที่ผ่านมาท่านใช้ชีวิตไปกับความเครียดแค้นท่านยังไม่ได้ใช้ชีวิตไปกับการสำนึกในความผิดที่ท่านทำเลย
1: อย่ามาทรงเล่นลิ้นกับกระหม่อมมีสิ่งใดก็ว่ามา
0: ข้าไม่อยากให้ท่านตายไปโดยที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกที่พันธนาการท่านมาตลอดชีวิต
1: ช่างโง่กันเสียจริงรวมถึงข้าด้วยยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนแท้ๆกลับไม่มีใครเฉลียวใจ
0: ท่านจำข้าได้แล้วสินะ
1: แล้วเหตุใดพระสนมจึงไม่คิดล้างแค้นแทนพ่อล่ะ
0: ข้าอาจจะต้องขอบคุณยาพิษของท่านที่ทำให้ข้าสูญเสียความทรงจำอันโหดร้ายในคืนนั้นข้าจึงไม่ได้เติบโตและหมกมุ่นอยู่กับความแค้นชีวิตของข้าถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยคำสอนของท่านพ่อที่ว่าให้ข้าใช้ชีวิตให้ดีที่สุด
1: ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดข้าเคยมีแบบนั้นด้วยเหรอ
0: ถ้านี่คือนิยายของข้าข้าก็อยากให้ตัวละครทุกตัวมีโอกาสได้เขียนชีวิตของตัวเองในแบบที่ต้องการตัวละครบางตัวต้องการอิสระจากการแบกความหวังของผู้อื่นและอยากเป็นผู้เลือกเส้นทางของตนไม่ใช่ผู้ที่รอให้ถูกเลือก
2: ข้าจะให้ชื่อน้ำหอมนี้ว่าจันวาริน
0: กลิ่นหอมดีนักทำให้นึกถึงความสุขเวลาที่ได้มองดวงจันทร์และความสด

0: เพคะ
1: พ่อทำเช่นนั้นไม่ได้คนที่จะขึ้นเป็นมเหสีของเจ้ามีเพียงบุตรสาวของแม่ทัพเหล็กคนเดียวเท่านั้น
2: เสด็จพ่อแต่ว่า
1: พ่อต้องยึดมั่นในคำสัตย์ของพ่อพูดแล้วไม่คืนคำรวมรัน
3: ส่งให้กระหม่อมประกาศไปทั่วเมืองเชียงฟ้าเพื่อตามหาหญิงสาวที่มีปานแดงที่หลังแล้วนำมาตรวจสอบว่าใช่บุตรสาวของแม่ทัพเหล็กที่ตามหาอยู่หรือไม่เพคะพะยะค่ะ
1: แล้วอย่างนี้จะกล้าคัดค้านหรือไม
3: ่ตรัสแล้วทรงไม่คืนคำเหมือนเดิม
2: ลูกไม่มีอะไรจะคัดค้านแต่ไม่ว่าท่านพ่อจะแต่งตั้งใครเป็นมเหสีของลูกนางก็จะเป็นได้แค่มเหสีในนามเพราะคนที่ลูกรักมีเพียงลีนาผู้เดียวพะยะค่ะ
1: หากยังยื้อดึงเอาแต่ใจฝ่ายเดียวก็ให้เป็นได้แค่มเหสีน้อยเท่านั้น
4: พีรัน

0: ข้านึกว่าเจ้าดีแต่ปากไม่กล้ามาเสียอีกพระสนมลีนาจะทนไหวเหรอถ้าได้เจอมเหสีตัวจริงของคีรันมเหสีน้อย
1: บอกว่ามาก็ต้องมาหม่อมฉันคนจริงเพคะ
0: อย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกัน
1: ทรงบอกตัวเองอยู่เลยเพคะ

0: เวียนเดือดชัดๆเลย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใส

0: ้แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ฟังข้านะลินาเพียงแค่เจ้าเอ่ยปากออกมาข้าก็พร้อมที่จะทำลายงานนี้ให้ราบจะให้ข้าเผาวังซะก็ยังได้เลย
2: องชายเพิ่งซ่อมเสร็จจะเผาไม่ได้ไปคะพะยะค่ะ
3: ทรงเดือดไปไหมเพคะเผาวังแล้วองค์ชายจะไปอยู่ที่ใด
1: ข้าจะอยู่ที่ใดก็ได้ขอแค่ให้ข้าได้อยู่กับเจ้าแต่ถ้าไอ้ตำแหน่งองค์ชายคีรันมันทำให้ข้าต้องยุ่งวุ่นวายกับสัญญาของท่านพ่อข้าก็ขอเป็นพี่คุยของเจ้าก็พอ
2: กันแต่เราเขินมันฮอกจากการคัดกรองหญิงสาวทั่วเมืองเชียงฟ้ามีเพียง3คนที่กล้าครับที่ขอเข้ารับการตรวจสอบในการตามหาบุตรสาวของแม่ทับเหล็กในวันนี้ไปครับพะยะค่ะคนที่1
4: ถวายบังคมเพคะหม่อมฉันกาสลองเพคะ
3: เจ้านี่ก็เข้าร่วมถูกอีเวนต์เลยจริงๆนะ
2: กระหม่อมจำได้ที่นางมาคัดเลือกพระสนมแล้ววันนี้จะมามีปานแดงอะไรอีกไม่ใช่แล้ว
3: ใจเย็นก่อนพี่โรมดันก็นางบอกว่านางมีปานแดงไม่ใช่หรือก็สมควรได้รับการตรวจสอบ
2: คนต่อไป
5: ถวายบังคมเพคะหม่อมชันสองปีบเพคะ
2: เจ้าก็มาทุกอีเวนต
5: ์ทุกอีเวนต์แต่ new version
6: ถวายบังคมเพคะ

0: หม่อมฉันไปลู่เป็นภาษาจีนแปลว่ากวางขาวเพคะ
1: ใจเย็นก่อนไปลูก

0: ก็เท่านั้นฮะเจ้าว่าไงนะ
1: ถ้าหม่อมฉันยังอยู่ตรงนี้องค์ชัยก็จะไม่ทรงรับใครเป็นมเหสีไว้ได้ตามความปรารถนาของฟ้าบาทเพคะ
0: เดี๋ยวนี่ไม่ใช่ความผิดของข้านะนางลาออกของนางเองดูท่าพระสนมฤทนาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตสามัญชนมากกว่าอยู่ในวังละมั้ง

0: อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ข้าได้อยู่กับเจ้าก็พอง
1: ั้นต่อไปนี้เรามาใช้ชีวิตที่นี่กันนะพี่คุ้ย
2: น้ำสบายตัวแล้วใช่หรือไม่หมูบินลูกพ่อ
3: จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมในคุยคนเลี้ยงหมูน่ะได้เป็นสมใจแล้วเป็นไง
2: เจ้าเป็นอะไรหรือลีน่า
1: ข้าปลื้มใจที่พี่สามารถปรับตัวเข้ากับเล้าหมูได
2: ้นั่นหรือ
1: พี่หิวแล้วใช่หรือไม่ข้าไปหาอะไรมาให้กิน
2: ข้าว่า

พอจะยืนยันได้หรือไม่เพราะไม่ว่าพี่จะอยู่ในฐานะไหนพี่ก็คือปฏิหาริย์รักแท้ของข้าที่ข้าตามหาจนเจอ

0: ถวายบังคมเพคะพะยะค่ะ
1: ถวายบังคมพะยะค่ะ
0: เมื่อคืนมีการสู้มือใช่หรือไม่แต่กระหม่อมว่าใช่ รับราชสารเพคะพะยะค่ะ
2: ท่านพ่อท่านแม
3: ่คีรันพ่อให้โรมรันจัดตำหนักใหม่ไว้ให้ลูกแล้วนะอยู่กันสองคนสบายเลยกลับวังมาดูหน่อยไหมถ้าอยากได้อะไรก็บอกแล้วกันพ่อสั่งให้โรมรันเตรียมเสลี่ยงไปรับลูกแล้วก็มเหสีของลูกแล้ว

0: ข้าคงกลับวังด้วยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าข้าเป็นแค่สามัญชน
1: อุ้ยแรง
2: จีน่า
3: ที่หม่อมฉันยอมกลับเข้ามาในวังหลวงอย่าทรงดีพระทัยไปเพคะหม่อมฉันแค่อยากจะมาพูดจากปากหม่อมฉันว่าสามัญชนอย่างหม่อมฉันขอใช้ชีวิตต่อไปในเล้าหมูดีกว่าเพคะ
4: สิ่งที่เจ้าต้องการพูดหมดหรือยัง
3: มีอีกเพคะ
4: งั้นหยุดก่อนเจ้าจะพูดอะไรข้าอยากให้เจ้าเจอคนคนหนึ่งรวมรัน
5: เบิกตัวคนคนนั้น
6: พอ

0: าราชาหลักเขตขอประกาศแต่งตั้งองค์ชายคีรันองค์ราชทายาทแห่งเมืองเชียงฟ้าให้ขึ้นเป็นราชาทำหน้าที่สำคัญสูงสุดก็คือดูแลทุกสุขของชาวเมืองเชียงฟ้าแทนข้าและข้าขอแต่งตั้งให้พระสนมลินาขึ้นเป็นพระมเหสีของราชาคีรันนับตั้งแต่บัดนี
1: ้เคยเป็นดังเช่นเมื่อราชาหลักเขตมีแม่ทัพเหล็กเป็นแม่ทัพคู่บัลลังก์ข้าขอแต่งตั้งให้จมื่นเตชินขึ้นเป็นจมื่นวรเดชอภิบาลต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับข้าตลอดไป
2: รับด้วยเจ้าพระเจ้าค่ะ

0: นายกองไกรสอนขึ้นเป็นหมื่นวิสุทธิ์โอสถรักษาหัวหน้ากองเสนารักษ์ส่วนนายกองพยัคฆ์ขึ้นเป็นหมื่นอินทระชัยสงครามหัวหน้ากองราตระเวนและข่าวกรอง
1: รับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะ
0: ข้าราชาคีรันจะทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์สุขและความร่มเย็นของชาวเมืองเชียงฟ้าและข้าให้สัญญาว่าข้าจะปกป้องและดูแลรักษาเมืองเชียงฟ้าด้วยชีวิตของข้า
2: ทรงพระเจริญพุทธ

จอกับรักแท้ฟ้าฝนสายลมดอกไม้ใบหญ้าทุกสิ่งจะเป็นใจ

แล้วเราก็จะรู้สึกว่าหัวใจของเราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแต่กลายเป็นของคนที่อยู่ตรงหน้าปฏิหาริย์รักแท้ของเตชินและบุษบาคงเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็

0: พรุ่งนี้ต้องส่งออกรบไม่ใช่หรือเพคะ
1: ข้าจึงต้องเติมพลังด้วยคืนร่วมหอก่อนออกรบ
0: แต่เราเข้าร่วมคืนร่วมหอไปแล้วนะเพคะ
1: นั่นมันข้าเรียกว่าการซ้อมใหญ่นี่สิของจริงคืนร่วมหอแบบออฟฟิเชียล

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่

0: ขายผลผลิตทุเรียนตั้งใจดีแต่หัวใจที่จะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนวงกว้างกว่าคือปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องการส่งออกย้ำไม่ได้ไล่11:39 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
1: สินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงห์น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
4: ์เปิดโลกของงานแฟร์แต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่44จัดเต็มเฟอร์หรูหรูฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านเพียบ25เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้ทุกชีวิตให้พยัคฆ์เพิ่ง
6: พ่อคะลินกำลังจะทำงานที่พ่อสละชีวิตให้ลินจะไปให้ถึงตัวเดมอน
7: แก๊งพยัคฆ์เพิ่ง

0: ช่วยไทยพลัดตกลงทีแรกคิดว่าโมเดลที่จะจัดไทยช่วยไทยพลัดซึ่งแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทที่1คือเหมือนคนละครึ่งแต่เปลี่ยนเป็น60 40
1: ค่ะ
0: รัฐ60ประชาชน40ประชากรประมาณ30ล้านคนโดยที่จะให้เงิน 4,000 ไปเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนา 1,000 กระอาแล้วก็ไล่ไป4เดือนและต้องใช้ให้หมดใน1เดือน 1,000 ระวังใช้ไม่ทันนะนี่ไงอันนี้คือกลุ่มหนึ่งประมาณ30ล้านคนและกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 13.2 ล้านคนอันนี้จะได้ไปเลย 4,000 เอาไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยไม่ต้องมา60 40
1: ไม่ต้องมาแบ่งจ่าย
0: รวมวงเงินที่มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมที่เราคาดการณ์ออกมาบัตรประชากรณีบัตรคนจนเนี่ย 13.2 ล้านคนตีซะว่าเป็น 4,000 4เดือนใช้เงิน
1: 52,000 ล้านบาท
0: ส่วนประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ได้60 40เนี่ย
1: จะใช้วงเงินอีก 120,000 ล้านบาทค่ะ
0: รวม2ก้อนนี้เนี่ย
1: 172,000 ล้านบาท
0: 172,000 ล้านทั้งหมดนี้คือตัวเงินที่คาดการจากแหล่งข่าวขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านรองนายกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีคลังบอกไอ้รายละเอียดที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องว่าจะให้2กลุ่มนี้กลุ่มถือบัตรคนจนและกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยจะยังไม่เข้าครม.พฤษภาคมวันที่5คือวันอังคารนี้นะยังไม่เข้ารอก่อนเพราะจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนเดินคิดว่าประชุมครม.เศรษฐกิจวันจันทร์แต่วันจันทร์เป็นวันหยุด
1: ตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ระหว่างรอท่านนายกกับ

0: ไรเพราะผมจะไปต่ออีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจในสถานการณ์ที่อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าค่อนข้างวิกฤตอย่างนี้มันจะมาสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ชะงักงานการว่างงานสูงเงินเฟ้อสูงพร้อมกันอย่างที่ไล่เรียงไปนี่แหละทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำสิงคโปร์บอกกับประชาชนคนสิงคโปร์ว่าประชาชนคนสิงคโปร์เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมตัวและรับมือกับช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลสิงคโปร์อันนี้ลอเรนซ์บองดำเนินมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างรวดเร็วไปแล้ว
1: เพื่อสนับสนุนธุรกิจและแรงงานให้ผ่านพ้นวิกฤต
0: เดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วนู่นน่ะ
1: มีการออกแพ็กเกจช่วยเหลือมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ครอบคลุมการเพิ่มส่วนลดค่าสาธารณูปโภคการจ่ายเงินสดและการเลื่อนการแจกบัตรกำนันของสภาชุมชนงวดถัดไปค่ะ
0: ให้มาจ่ายเร็วขึ้น
1: จากเดิมที่ต้องจ่ายมกราคมปีหน้ามาจ่ายเป็นมิถุนายนปีนี้แทน
0: และอนาคตขอให้คำ

0: ประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
1: ขอบคุณป้ากลับมา

0: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
1: บ้านอบอุ่นและปลอดภัยด้วยเตาแก๊สรินไน Powero C มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายเพื่อความปลอดภัยตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่างอบได้ในเตาเดียวรินไน Heat is Home
2: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรช SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
3: 11เวลา54นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตูชมกลับมาว่ากันต่ออะควันหลงวันแรงงานซะหน่อยเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของวันเมเดย์จริงๆคือวันกรรมกรสากลเราก็เรียกว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติมุมหนึ่ง26สภาองค์การลูกจ้างและ1นักวิสาหกิจรวมตัวกันเดินขบวนยื่นข้อเรียกร้องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติเคลื่อนขบวนไปจัดกิจกรรมที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกทมยื่น8ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลแล้วก็มีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงานที่มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีมารับข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องที่สำคัญเช่นยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่รับบำนาญแล้วยังได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพและชีวิตเพิ่มค่าคลอดบุตรจาก 15,000 เป็น 30,000 ขยายอายุผู้ประกันตนจากไม่เกิน60ปีเป็น75ปีย
4: กเว้นภาษีเงินได้จากเงินก้อนสุดท้ายที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกิน1ล้านบาท
3: เนี่ยยกเป็นตัวอย่างนะครับก็หมายถึงเรียกร้องให้ผู้ประกันตนอันนี้สำคัญมาตรา33
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แม้จะรับเงินบำนาญไปแล้วแต่ยังคุ้มครองได้ไหมเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนายสัตวแพทย์บูนอรยพลหรือหมอบูนประกันสังคมประกาศตัวเป็นผู้นำกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานมาแสดงเป็นแม่นาคกับคนชราพามากันตะโกนว่า
4: พี่เชนขาช่วยด้วย
3: กลุ่มนี้เนี่ยคัดค้านบำนาญสูตรแคร์นะ
4: บอกว่ามันเป็นสูตรเลี่ยงบาลีไม่มีความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะ
3: อันนี้เนี่ยคัดค้านนะ
4: คัดค้านสูตรแคร์ค่ะเขาบอกว่าขอให้ใช้อัตราเงินเดือนสูงสุด60เดือนสุดท้ายหรือ best 60 months ในการคำนวณเงินบำนาญตามมาตรฐานสากล
3: อย่างที่ทราบสูตรแคร์เนี่ยเป็นการเกลี่ยใหม่ไม่เอา60เดือนสุดท้าย
4: ค่ะ
3: เพราะคำนึงถึงผู้ประกันตนมาตรา39เพราะถ้าเอา60เดือนสุดท้ายแม้เขาจะเคยอยู่33มาเสียเปรียบมหาศาลแต่ฝั่งนี้ก็ยืนว่าสูตรนี้จะกระทบต่อมาตรา33ถึงแม้ฝั่งที่คิดสูตรแคร์จะยืนยันดันว่ามีบทเฉพาะการที่ไม่ให้เกิดผลกระทบแต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ขณะที่ฝ่ายของพรรคประชาชนหัวหน้าพรรคนำทีมรณรงค์ที่สี่แยกบางโพนัทธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคณะสิริกัญญาตันสกุลสาธวัฒน์คุ้มคงรัชนกศรีนอกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะเดินขบวนไปที่รัฐสภายื่นร่างกฎหมายประกันสังคมของพรรคประชาชนเข้าสภาคุณนัทพงศ์ในระบุว่า
4: การผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยพลังของประชาชนโดยเฉพาะกองทุนประกันสังคมค่ะผู้ประกันตน20ล้านคนควรได้รับความคุ้มครองแล้วเงินต้องถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสบริหารอย่างมืออาชีพยึดโยงกับผู้ประกันตนคุณเฮงนัทพงศ์บอกด้วยนะคะว่าถ้าเสียงส.ส.ผ่านเสียงส.ว.ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับร่างกฎหมายฉบับนี้และคิดว่าจากบริบทการเมืองณขณะนี้ไม่น่าจะมีพรรคไหนคัดค้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
3: นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยพรรคประชาชนพยายามจะบอกว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งทุกพรรคเลยประกาศตอนหาเสียงโค้งสุดท้ายแล้วนี่ว่าจะผลักดันเรื่องนี้
4: ใช่เรื่องประกันสังคม
3: โดยเฉพาะเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็มีการทวงสัญญาณนี่แหละว่านี่หลังเลือกตั้งแล้วต้องออกมาผลักดันเช่นเดียวกันนะเพราะสัญญาไว้ตอนหาเสียงอันนี้ตามกันดูต่อขณะที่มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของท่านรัฐมนตรีคมนาคมและรองนายกพิพัฒน์เศรษฐกิจประการเมื่อวานนี้

0: มอบนโยบายสำคัญท่านผู้ชมผมดูโครงการที่ท่านเดินทางไปที่กรมทางหลวงเนี่ยโอ้โหจะเป็นการขยับขยายเรื่องถนนหนทางครั้งสำคัญของประเทศนี้ทีเดียวโดยเฉพาะถนนลงใต้เนี่ยท่านผู้ชมคุณพี่พัฒน์มอบนโยบายกรมทางหลวงให้เร่งยกระดับทางหลวงสำคัญของภาคใต้คือทางหลวงหมายเลข4และทางหลวงหมายเลข41หมายเลข4คือชุมพรระนองพังงากระบี่ตรังสายหลักเลยนะ
1: ส่วนหมายเลข41ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงพังงา
0: ให้เร่งยกระดับเต็มรูปแบบข้อต่อมาเร่งก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางภาคใต้หมายเลข8
1: นครปฐมปากท่อวังมะนาวเพชรบุรีค่ะ
0: จากเดิมมีเพียงมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วที่เป็นเส้นทางลงใต้ก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือเนี่ยมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยบางขุนเทียนบ้านแพ้วหรือสายพระราม2ไอ้จุดนี้เนี่ยเร่งรัดงานก่อสร้างต่อเนื่องไอ้ที่เกิดเหตุบ่อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: M82 ไอ้ข้างบนนั่นแหละพระราม2อ่ะเรียก M82 แล้วอาจจะไม่คุ้นก็มันอยู่เหนือพระราม2นั่นแหละอาจท่านประกาศว่าโครงสร้างหลักต้องเสร็จภายในเดือนนี้นะพฤษภาคมนะพฤษภา69
1: ค่ะ
0: และจะเปิดให้ใช้บริการภายในเดือนสิงหาคมปีนี
1: ้ส่วนจุดขึ้นลงบางแห่งจะทยอยเปิดตามความพร้
0: อม
1: แต่คาดว่าเปิดใช้งานได้ครบถ้วนเนี่ยภายในปลายปีค่ะ
0: และช่วงแรกไม่รู้เกี่ยวกับการบรรเทาจิตใจไหมจะเปิดให้บริการฟรี2ปีนะ
1: ก่อนจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี73
0: อ้าวนี่แปลว่าเดี๋ยวเปิดแล้วนะสิงหา69ทางยกระดับบนพระราม2นั่นแหละ
1: ค่ะแล้วใช้
0: M82
1: 2ปีแรก
0: ใช้ฟรี2ปีขนาดเดียวกันท่านย้ำว่าการก่อสร้างบนถนนพระราม2จะต้องเร่งก่อสร้างทั้งทางด่วนที่อยู่บนถนนพระราม2และตัวพระราม2ให้เสร็จ
1: และเปิดใช้งานได้แบบไม่มีการก่อสร้างภายในสิ้นปี69นี้แน่นอน
0: สิ้นปี69จะต้องไม่มีการก่อสร้างอีกแล้วนะพระราม2เนี่ยท่านผู้ชมทั้งข้างบนข้างล่างอันนี้จะเห็นเลยนอกจากนั้นก็จะเตรียมการเสนอคำเตือนเร่งรัดมอเตอร์เวย์สายใต้สายแรกคือภาคอื่นเนี่ยมีมอเตอร์เวย
1: ์ค่ะ
0: ตะวันออกเรารู้ทางเหนือเรารู
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ใต้นี่ยังไม่เคยมีมอเตอร์เวย์จะเตรียมเสนอคำเตือนอนุมัติโครงการมอเตอร์เวย์สายใต้เป็นสายแรกคือ
1: M8 ค่ะช่วงนครปฐมปากท่อเพชรบุรี
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการขยับขยายภาคใต้ที่ใหญ่มากถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดขนาดเดียวกันมอเตอร์เวย์ M6 บางอินโคราชอันนี้รอมาหลายปีถูกไหมเมื่อไรจะเปิดทั้งเส้นกรมทางหลวงได้ยินนะว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
1: ทั้งขาไปและขากลับช่วงปีใหม่70หรือปลายปี69ที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อให้เป็นของขวัญประชาชนนะคะจากเดิมที่เปิดให้ทดลองใช้เพียงบางช่วงและบางทิศทาง
0: แปลว่าปลายปีนี้เปิดเต็มรูปแบบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดเต็มรูปแบบอย่างที่ว่าและจะเร่งก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M5 คือเป็นหัวเชื้อเนี่ยหมายถึง
1: ส่วนต่อขยายรังสิตบางปะอิน
0: นึกออกไหมตอนนี้มันบางปะอินโคราชก็ทำรังสิตบางปะอินเป็นมอเตอร์เวย์เรียกว่าเป็นต้นทางได้แหละนอกจากนี้โครงการยังมีอะไรอีกเนี่ยท่านผู้ชมมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันตก M9 จากรวมถึงจุดพักรถบน M6 M81 นี่เป็นการตรวจเยี่ยมกรมทางหลวงแล้วก็ประกาศโครงการอย่างชนิดที่เห็นโครงสร้าง

0: ก็บอกเลยว่าถ้าไม่มีเงินโอนมาให้อบจ.ทำ
1: แต่กลับมามีนโยบายลดความสว่างบนถนนแล้วความปลอดภัยของชาวปทุมธานีจะเป็นยังไง
0: นี่ท่านใช้คำว่าอย่างนี้ไม่แก้ไขแล้วยังมาลดสว่างอีกเอาสมองส่วนไหนคิด
2: เข้าใจตอนนี้เนี่ยเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าในปทุมธานีมันไม่สว่างแล้วพี่น้องประชาชนเกิดอุบัติเหตุเยอะไฟฟ้าคุณบอกไม่มีงบคุณโอนมาเอามาให้อบจ.ผมพร้อมที่จะทำให้ปทุมมันสว่างสวยแต่นี่มันมืดอยู่แล้วแล้วคุณยังจะลดแสงสว่างอีกแต่ถ้าปทุมมันสว่างสวยเกินเหตุแล้วคุณลดไปดิแต่นี่มันมืดอยู่แล้วถนนหนทางพี่น้องประชาชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะก็ฝากไปคิดแล้วกันนะฮะถ้าคุณคิดจะเอาตามนโยบายรัฐบาลแต่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมันก็ต้องว่ากันแหละนะเอาสมองส่วนไหนคิด
0: เขาบอกเอาสมองส่วนไหนคิดทางนี้ก็บอกเขาจะดูในจุดที่มันไม่มีความเสี่ยง
1: ถนนสายรอง
0: และระยะต่อไปจะเปลี่ยนเป็น LED ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาคณาธิชมเอาไปสำรวจตรวจสอบมันก็มืดนะ
1: หลายเส้นเลยมืดอะค่ะชาวอำเภอลาดหลุมแก้วก็โวยมานะคะอย่างเช่นถนนสาย346หน้าอำเภอลาดหลุมแก้วยาวไปจนถึงแยกนพวงศ์อย่างนี้หรือว่าถนนสาย340ตำบลหน้าไม้ตั้งแต่สะพานคลองเจ๊กถึงสะพานลากค้อนถนนสาย3020เลียบคลองขุดใหม่ตั้งแต่หมู่5ตำบลลาดหลุมแก้วถึงหมู่2ตำบลหน้าไม้อีกเส้นหนึ่งถนนวงแหวนอบจ.ปทุมธานีราชพฤกษ์3
0: การปทุมเป็นยังไงเที่ยงกับ5นาทีเดี๋ยวกลับมา
3: ครบคุ้มไทยช่วยไทยที่บิ๊กซีรอทั้งนักเรียนลดสูงสุด 20% และฟรีถุงทั้งนักเรียน1แพ็คชุดนักเรียนหลากแบรนด์ซื้อ3จ่าย2กระเป๋าเป้ลายการ์ตูนดังใบละ299บาทถึง10พฤษภาคมนี้1บิ๊กพอยต์แลกได้1บาทใช้เป็นส่วนลดได้ที่บิ๊กซี
4: อร่อยแบบสมบูรณ์GWM Aura 5ยุคใหม่ของรถ SUV เริ่มขึ้นแล้วมาพร้อม2ขุมพลังใหม่ล่าสุด Next Generation HEV Feel Sport แต่ประหยัด
5: หรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EV แถมโกโซฟาได้มากกว่าทุกเส้นทาง
4: ก้าวสู่ยุคใหม่ก่อนใครกับ New Era SUV Aura 5 Redefine Your New Era
6: GWM ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้เพชรเมืองการช5พยัคฆ์ปะทะวันพิชิตสมคิดดียิ่งและเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสีห์ปะทะชูทรัพย์สอดสละชีพถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ่องน้อยเวลา 12:15 น.ที
7: ่ทางเมียอยากนั่งถูกปุ๊บฉันโอโหสิกรรมให้แล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะทำไมไม่กลางร่มล่ะคะเอ้าคุณทีเดี๋ยวนะแล้วให้มาด้วยเพื
8: ่อพี่สวัสดีครับคนอื่นล่ะ
9: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: มามิมี่กลมกล่อมถูกต้องมามิมี่เอ็กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้องออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น

0: คนจะกินเนี่ยคิดแล้วคิดอีกมันซื้อดีไหมแต่ถ้าเป็นของสัตว์เลี้ยงไม่ต่อราคาสักคำเอาจริงๆ
1: ซื้อให้เจ้านายใช่ไหมคะ
0: นี่เห็นไหมน่ากินไหม
1: ใช่ค่ะเป็นชิ้นๆเลยคุณผู้ชม
0: บังเอิญใส่ข้อฟันนะไม่งั้นจะซัดให้ดูเลยเอาว่ากันต่อโลกท่านผู้ชมไหมล่าสุดอย่างที่เราทราบกันว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอใหม่ให้กับปาชีสานและทรัมป์ล่าสุดบอกว่าผมยังไม่พอใจ
1: ค่ะ
0: ทรัมป์บอกกับนักข่าวที่วอชิงตันดีซีข่าวนี้คือเกี่ยวกับเราทุกคนนะเรื่องสงครามอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยทรัมป์บอกว่ายังไง
1: เขายังไม่พอใจกับสิ่งที่อิหร่านเสนอมาแล้วบอกว่าการเจรจาที่หยุดชะงักนั้นเกิดจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในผู้นำของอิหร่านเองทั้งยังบอกค่ะว่าตัวเขาน่ะไม่อยากจะใช้วิธีการถล่มอิหร่านให้ราบเป็นหน้ากลองเนื่องด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม
0: แล้วก็อย่าบอกด้วยนะครับว่ามีแค่ผมกับอีกไม่กี่คนนะ
1: ที่รู้สถานะที่แท้จริงของการเจรจา
0: ขนาดที่ทรัมป์ยังโพสต์หรือว่าพูดล่าสุดนะว่ายังไงรู้ไหมมีการโทรศัพท์คุยกันชื่อโมฮัมเหม็ดอะไรสักอย่างนึงคือตอนนี้ในอิหร่านเนี่ยไม่รู้ใครเป็นผู้นำ
1: ค่ะ
0: แล้วไม่มีใครอยากเป็นผู้นำ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นการยากแต่ข้อเสนอที่ส่งมาล่า

0: งทางการค้า
1: ทรัมป์โพสต์ลงในทรูธโซเชียลนะคะว่าเนื่องจากสหภาพยุโรปไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าที่เราตกลงกันเอาไว้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: สัปดาห์หน้าผมจะเพิ่มภาษีที่เรียกเก็บจากสหภาพยุโรป สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาโดยจะเพิ่มเป็น 25% แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะแล้วก็ตกลงกันเอาไว้แล้วว่าถ้ามาผลิตรถในโรงงานของสหรัฐจะไม่มีภาษีนำเข้าตอนนี้โรงงานผลิตรถยนต์และรถบรรทุกหลายแห่งกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างมีการลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์การผลิตรถยนต์และรถบรรทุกแล้วก็บอกว่าโรงงานเหล่านี้ที่มีคนอเมริกันเป็นพนักงานจะเปิดทำการในเร็วๆนี
0: ้
1: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคปัจจุบันของอเมริกา
0: ฝากของประธานคณะกรรมการการค้ารัฐสภายุโรปบอกนี่ไงที่ทำให้เห็นว่าอเมริกาไม่น่าเชื่อถือเลย
1: นายเบิร์นแลงช์ค่ะโพสต์โต้ตอบเลยค่ะว่าการประกาศของทรัมป์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นคู่ค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ รัฐสภายุโรปยังคงเคารพข้อตกลงกับสกอตแลนด์และกำลังดำเนินการเพื่อสรุปกฎหมายในขณะที่สหภาพยุโรปดำเนินการตามข้อตกลงฝ่ายสหรัฐกลับละเมิดพันธสัญญาของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
0: ท่านผู้ชมย้อนกลับมาที่สงครามยังไม่แน่ชัดว่าทหารเสนาธิการทหารรวมถึงผู้อำนวยการเซนคอมรายงานข้อเสนอสารทางเลือกให้ทำแล้วทำว่ายังไงนั่นก็คือ 1. ใช้การโจมตีทางอากาศครั้งรุนแรงที่สุดรอบนี้จะเป็นการโจมตีเข้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานพวกถนนสะพานรวมถึงโครงสร้างโรงไฟฟ้าทำลายอารยะของอิหร่านให้กลับไปสู่ยกหินหรือ 2. ส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือ 3. ส่งกำลังเข้าไปยึดยูเรเนียมในอิหร่านตรงนี้ยังไม่มีปรากฏออกมาว่าทรัมป์ตัดสินใจอย่างไรขณะที่ฝ้าของอิหร่านนั้นท่านผู้ชมเฟเชสเกียนประธานดีอิหร่านก็ออกมาประนามการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านมันก็หมายถึงการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเตือนว่าแผนนี้จะล้มเหลวและจะทำให้สถานการณ์ในอัปเปอร์เซียยิ่งปั่นป่วนรุนแรงขึ้นส่วนอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน
1: โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะโจมตีว่ารัฐบาลสหรัฐโกหกเรื่องค่าใช้จ่ายของสงครามครั้งนี
0: ้
1: ที่ทำให้สหรัฐสูญเสียเงินมากกว่าแสนล้านดอลลาร
0: ์
1: สูงกว่าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสและสาธารณชนถึง4เท่าและเขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าแต่ละครัวเรือนในสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากสงครามนี้เฉลี่ย$500ต่อเดือน
0: นั่นก็แปลว่าอิหร่านกำลังกดดันอ้อมไปที่คนอเมริกันว่าเนี่ยประชาชนคุณต้องมารับภาระจากการทำของทรัมป์นะเดี๋ยวตามกันดูต่อแต่ยังไม่มีเขาหลังว่าจะยุติลงเมื่อไหร่อย่างไรและกระทบกับทุกคนท่านผู้ชมฮะผมมาแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่30 เมษายนแต่เพิ่งปรากฏให้เห็นคือมันมีกรณีน่าสงสัยคือรถเก๋งไปจอดกลางสะพานแบบที่ไม่มีอะไรอะแล้วก็ชายวัย58 ปีพัดตกลงไปที่ภายชุมพลเมืองพิษณุโลกมันเป็นข้อพิรุธก็เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยต่อมาอยู่ในสภาพเกาะตอหม้ออยู่กลางคลองอ่อนแรงเอาอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือขณะที่มีหญิงคนหนึ่งแสดงตัวเป็นภรรยาอ้างว่าออกมาจากหัวรออำเภอเมืองเพื่อจะพาสามีไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพอมาถึงสะพาน

0: 100ปอนด์เปิดหัวมาเลยวุฒิธนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีกับไซโยเกียรติไพรสนครับ126ปอนด์คุณประสิทธิ์คุณเสมียงขาวเชิญครับ
1: สวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้นะครับชกกันในพิกัด126ปอนด์นะฝ่ายแดงก็คือเพชรนาคานะครับลูกเจ้าแม่สายวารีน้ำเงินไซโยเกียรติไพรสนคุณเป็นไงครับ
2: บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าปลาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก

0: กลับมาบิน
1: ใช่เลย
0: M150
2: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะก่อนจะชมมวยกันต่อนะคะในช่วงนี้จะขอแนะนำผู้สนับสนุนมวยค่ะขออภัยค่ะผู้สนับสนุนมวยคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะซึ่งฝ่ายแดงนั้นคือเฮาดงเกียรติบ้านหลานะคะและสำหรับฝ่ายน้ำเงินค่ะทศพันธ์ขออภัยค่ะทศกัณฐ์โชคกิติพัฒน์ฟาร์มนะคะหรือสอเพชรมงคลชัยเดิมค่ะสำหรับผู้สนับสนุนในคู่นี้นะคะขอขอบคุณปุ๋ยตรามะบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะไปชมมวยกันต่อ บนเวทีได้เลยค่ะ

0: โม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประจนอุลปทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
1: เอาละครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับไปต่อครับบนเวทีขึ้นทางยกที่3ครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับเวทเชียงใหม่มีแน่สิทธิ์เสยครับมาแล้วครับส่งธัญญานะครับทางด้านของไซโยครับหากำปั้นเอาไปครับนี่คือควันแล้วก็กำลังใจครับเนี่ยครับซ้ายครับซ้ายหน้าผ่านหลังแล้วครับสำหรับทางด้านของเพชรราคานอกได้ได้ดีมีทุกอย่างครับดาวรุ่งวัย17ปีเท่านั้นแหละครับสายเลือดดีครับหลานชายของซูเปอร์บอลครับด้านล่างใบเพชรลูกเจ้าแม่สายวารีครับทีมเก่าของพี่ใหม่เมืองคอนแล้วครับดูแลในเรื่องของการฟิตซ้อมนะครับในกับทางด้านของเพชรราคาเอาละครับไซโยขาลุยขาแรกขาลุยครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นแล้วครับครึ่งทางนะครับ
2: 50,000 50,000ไซโยนะกำปั้นอย่างเดียวกำปั้นเอาขวาสวยลากขวาไปนี่นะครับหลากแล้วไปเลยนะครับเพชรราคาไซโยเป็นใครเดี๋ยวนี้ไซโยอุ้มมาต่อย1 2ยังไม่เข้าเพชรราคาเอาขวามาไซโยแหมนายตั้งกำแพงไว้เลยนะครับทางเพชรราคา

0: าแล้วครับได้ลุ้นระทึกตลอดเวลานะครับหมัดขวาเนี่ยครับกล้าต่อยมาก
1: เอ้าต่อยให้ได้ต่อยให้ได้ใส่โยกต่อยให้ได้เพชรอาฆาโยกไว้โยกไว้แม่ทีหน้าทีหลังแกทำดีเหลือเกินนะครับเพชรอาฆาเอาทีอีกเอาสยกไล่อีกแม่ขวาไปไม่โอ้ลูกนี้ได้ลูกนี้ได้แต่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มสองไปแล้วสองไปแล้ว
0: เอาอีกแล้วครับนี่แหละครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายย่อครับนับเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับสองครับนับยังไงก็ต้องถึง8ครับโดนไป1นับแล้วครับทางด้านของเพชรอาฆาแล้วมาโดนหล่นเลยครับอีกนับนะครับมาค่อยๆประคองตัวลึกขึ้นมา2นับไปแล้วครับ
1: โอ้
0: ถ้าอีกนับลนอีกทีเดียวครับโดนจับเลยครับ
1: เอ้าเรียบร้อยเลยนะครับอีกทีเดียวเรียบร้อยอีกทีเดียวเรียบร้อยลงไม่ลง2นับไปแล้วนะครับเอ้า

0: ราได้รับทองทองคำหนัก25สตางค์นั่นคือห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นรวมเกษตรจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
1: นี่แหละครับดวงชานิดนึงไฟแดงนะครับเฮาดวงน้ำเงินทศกัณฐ์นะครับแม่ขวาใบซ้ายมาขวาใบซ้ายมาคุณเป็กกี้
2: ร่วมลุ้นรางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับพร้อมด้วย M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทขอบคุณครับ
3: เอาละครับก่อน3ยกนี้ครับนาถวยนะครับคุณโยธินพลาวุฒิขอเชิญชมครับศึกรวมพลคนรักนาถวยครับหรือว่าศึกรวมพลคนเกียรติภูเฟื่องนะครับเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ครับสัปดาห์หน้าครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับร้านอาหารวังกุ้งอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบอยท่าฉางนะครับประสานงานและการอยุธยาสุราษฎร์เป็นที่ปรึกษาครับไปดูสิงห์ดำกับทางด้านของยอดก้าการอารมณ์กับเพชรนิ่มพลนะครับแล้วก็จักรกิจกับทางด้านของยอดมณีครับนี่คือคู่ไฮไลท์ของรายการครับรวมพลคนเกียรติภูเฟื่องนะครับเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ครับที่ท่าฉางสุราษฎร์ธานีบนเวทีตามต่อครับเอาดงนะครับกับทางด้านของทศกัณฐ์หรือว่าพญายักษ์หรือว่าเดินทางครับคนเดียวนะครับอยู่ที่ค่ายพ่อคุณบาทแล้วก็ทับมาเลยครับโอ้ยเนี่ยครับบอกแล้วครับนั่นแหละครับโดนสวนด้วยขวาครับอย่าพิษตาครับเดี๋ยวมาดูว่าใครน็อกใครครับ
1: โอ้โหนี่นะครับทีเดียวเลยครับพระผ่าเลยอ่ะโอ้เต็มเลยเอ้าขวาเลยไม่นั่นไม่รอแล้วนะครับเอากระชากอีกมาเอ้าตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการแย่แย
3: ่เอาละครับบนเวทีวิวัฒน์บุญยางครับจากอุทัยธานีโดนไปหนึ่งนับแล้วครับทางด้านของพญายักษ์ไม่บ่อยนะครับที่จะเห็นพญายักษ์โดนนับแล้วก็โดนน็อกครับจะโดนน็อกหรือไม่ครับต้องละเอียดนะครับเอาดงแน่นอนครับแล้วก็คงเตรียมมาครับน่าจะรู้เลยครับว่าพญายักษ์หรือว่าเดือดถังหรือว่าทศกัณฐ์ครับเป็นมวยแบบไหนอย่างไรเอาละครับนั่นแหละครับยังพลาดไม่ได้ครับรอจังหวะสวนแล้วครับทางด้านของอดมเกียรติบ้านลาครับโอ้น้อยปืนรัตนาเฮียตีเล็กกลางอินทาครับลุกยืนได้ขวาคนมาอีกแล้วครับ
1: โอ้มีในซื่อลุ่มมามีอาชินมาแล้วนะครับฝ่ายแดงเห่าดงกันเลยทศกัณฐ์นะครับโอ้โหเราใจมากเลยพลาดไม่ได้คงไม่มีโอกาสใกล้ๆกันนะครับมีโอกาสนับล้อมทั้งคู่เลยฝ่ายแดงเห่าดงกันเลยทศกัณฐ์นะครับของศึกเก้ามวยไทยมาคู่ที่2วันนี้นะครับกรรมการทุกท่านเสนอดูคุณบอกว่าบอสมัยจัดไปจัดให้ใหญ่ไป
3: ได้เลยครับได้มาหนึ่งนะครับเอาไว้ในมือครับจากนั้นก็สองแต้มนะครับทางด้านของเราเกียรติการลาครับที่ผ่านมาครับภายใต้การสั่งทางเกียรติการของคุณสมัยสุขเมตตาแต่เพราะว่าผลงานดีครับเวทีใหญ่ในแพ้อยู่2ไฟเท่านั้นนะครับวัดชันภายนอกโจกดีครับแล้วก็แพ้นอกทางด้านของนาวิทย์อันหนึ่งไม่ไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมาชนะทางด้านของแกนคูนไฟที่ผ่านมาล่าสุดเอาละครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาแต่ว่าต้องละเอียดนะครับทางด้านของทศกัณฐ์จะพลาดอีกไม่ได้นะครับเนี่ยครับแข้งขวาเอาดงก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้

0: ฮาวดงนี่นะครับแม่กรรมการพิจารณาคุณเถลิงคุณบำรุงบอกว่าบอลสมัยจัดไปจัดให้ใหญ่จัดให้ใหญ่แฟนชื่นชอบเอ้าซ้ายไปน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ไล่ยังไม่จดยังไม่จดฮาวดงฮาวดงเอ้าฮาวดงทีมขวากันไว้เอ้าซ้ายอีกทีนึงโอ้ขวาซ้ายมายังไม่ไล่ต่อยแล้วนะครับทศกัณฐ์ยังไม่โดน
1: เอาเลยครับมาเนี่ยครับซ้ายครับโดนในหนึ่งหมัดนะครับทางด้านของเฮาดงครับพยายามจะคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับต้องบอกว่าระทึกทุกช็อตแหละครับใครพลาดคนนั้นหล่นครับอย่ากระพริบตานะครับเตะขาจ่อยานต่อยหมัดเนี่ยครับเนี่ยครับโดนหมัดซ้ายแล้วครับเฮาดงเอาละครับซ้ายกับขวาอาวุธอยู่ข้างเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ใครพลาดเท่านั้นแหละครับเอาละครับแกขวาขึ้นไปเฮาดงหมัดซ้ายมาแค่เฉียวๆแค่ตาขาก็เสียวแล้วครับ
0: เอ้าเฮาดงแดงนะครับเหมือนทศกัณฐ์เอ้าทศกัณฐ์ซ้ายปั้นปั้นหมัดไปปั้นหมัดไปเนี่ยฉีดไปไล่กำปั้นแล้วตอนนี้ใกล้แสนแล้วนะครับน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์เฮาดงกัดตกไม่ได้เอ้าทศกัณฐ์ไล่อีกไล่อีกเอ้าซ้ายไปยังไม่เข้าต่อยไปก็ไม่ถึงเอ้ามาโยกไว้โยกไว้เฮาดงเอ้าพี่เลี้ยงเหมือนบุกบุกให้เข้ามีอาชีพมาหลายกำปั้นแล้วนะครับน้ำเงินทศกัณฐ์อ้าวลุ้นอีกมาเอ้าปิดไปปิดได้ไหมเอ้าต่อยมาไม่ถึงโอ้โหเราใจมากเลยนะครับซ้ายแรงเอ้าซ้ายมายังไม่ถึง
1: นั่นแหละครับไล่ทุกจุดแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเดินถังนะครับหรือว่าพญายักษ์ลูกวังชมพูครับเอาดองครับตั้งกาดสูงๆเอาไว้ครับเนี่ยครับแข้งขวาต้องละเอียดครับวันนี้ต้องบอกว่าเฮาดงนี่ปกติก็เรียกว่าขาลุยขาแรกขาแรกขาลุยเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับได้นับต้องระวังนะครับเดินถังครับยังหาช่องกดไม่ได้นะครับแข้งซ้ายนำไปก่อนแข้งซ้ายอีกทีนึงนั่นแหละครับเดินถังนะครับหรือว่าทศกัณฐ์ขอหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับแต่ว่าจะมีจังหวะให้กดได้ไหมครับค่อยๆขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายหลุดครับช่วงชกแกสั้นนะครับทางด้านของเดชฐานนะครับหมดยกเดี๋ยวกลับมา
2: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
3: เท่าท็อปวัน
2: แค่นี้
4: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
3: แค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
5: รู้ด้วยอเมเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
7: M150
0: นี่นะครับมาดูอมชาครับไฟแดงเห่าดงน้ำเงินทศกัณฐ์นะครับผ่านมา3ยกแหมโอ้โหยังเข้าไม่ติดนะครับน้ำเงินเดินก็จริงนะครับทศกัณฐ์แต่ว่าเห่าดงแกมีตีนหน้าตีนขวากันไว้หมดเลยทีเดียวนะครับ
8: ขอขอบคุณผู้ร่วมในการสนับสนุนรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยดีเสมอเรื่อยมานะครับขอบพระคุณมากครับกับศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกับมาอีกครั้งลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลและเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ลุ้นรับโชครางวัลสลากออมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
0: นี่นะครับรายการศึกผู้พันหมูนะครับในวันที่2พฤษภาคมนะครับนี่แหละรายการนั้นนี้นะครับก็มีชาคริตนะครับชกกับช้างน้อยทั้งหมดมี15คู่เลยทีเดียวนะครับนี่แหละให้ท่านได้ชมมวยดีๆทั้งนั้นนะครับที่สดาวสมถาครับ
1: รายการอีกหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวสดาวนะครับประกาศในวันที่7พฤษภาคมนี้ครับที่สนามมวยบนทาลึกนครศรีอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆกับศึกเดียวสดาวประกาศในวันที่7พฤษภาคมนี้ครับที่สนามมวยบนทานะครับเล็กนครศรีอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับ
0: เอาเดินต่อเลยเดินต่อทศกัณฐ์เดินต่อขวาไปเฮาดงแหมโอ้โหยังต่อยไม่ถึง
1: แล้วครับต้องเดินเร็วครับต้องเดินเร็วนะครับทางด้านของทศกัณฐ์นะครับคิดช้าไม่ได้ครับยกที่4ยังมีเวลาอยู่นะครับลงอีกแล้วครับเอาดงครับวันนี้ไม่เปิดหน้าแรกแล้วครับ

0: ่ได้นับในยกที่2นะครับไม่เปิดหน้าแล้วครับดูนะครับที่ไปครับหมัดซ้ายมาเนี่ยครับหมัด1 2มาครับนั่นแหละครับทางด้านของเดอร์ถังนะครับคิดช้าทำช้านี่เจอเวลากดดันแล้วครับไล่หลังครับวงในรวบเอาไว้ครับเดอร์ถังไม่ใช่ไม่เข้าอยู่แล้วครับเดอร์ถังหรือว่าพญายักษ์หรือว่าทศกัณฐ์ครับเดินต่อครับเดินต่อเอาละครับเอาดงแข้งขวาหลอนเล็มแล้วครับทางด้านเอาดงเนี่ยครับยังไม่โดนจังกังนะครับเดินถังจะทำได้ไหมเป็นกับที่ผ่านมาได้หรือไม่หมัด1 2มาขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับเอาเกมกระดูกดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับนั่นแหละครับทีมงานครับยอดทวนทองรวดเร็วสอสีทองครับ
1: เดินไล่ทศกัณฐ์นะครับไม่แต่ว่าหมัดเดียวไม่พอแล้วต้องไล่จุกกระดาษเอ้า

0: เยอะหลากหลายแต่ว่าต้องออกเป็นด้วยนะ
1: นั่นแหละครับทางด้านของรัตกันนะครับหรือว่าเดินทางหรือว่าพญายักษ์ลูกวังชมพูครับคิดเยอะไปหน่อยนะครับหรือว่าแกคิดเยอะไปหน่อยครับปัดหนึ่งสองมาครับเนี่ยครับแต่ว่าดูครับต่อยได้แล้วก็เนี่ยครับมาตั้งการแล้วคิดนานไปหน่อยครับแล้วมันเจอเวลาไล่หลังแล้วครับเวลามันกดดันนะครับอยากออกต้องออกเลยนะครับในนี่ค่อนข้างที่จะร้อยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ใช่มวยเข่านะครับเอาดอกนั้นดอกในในดีมีทุกอย่างเพียงแต่ว่าแกได้นับตุนเอาไว้ครับก็ไม่แลกนะครับเอาหมัดขวามาเอาละครับขอหมัดเดียวครับหมัดเดียวโป้งเดียวครับไม่มีทางเลือกอื่นใดครับจับขาทางด้านของเนี่ยครับพญายักษ์หรือว่าเฮาดงหรือว่าทศกัณฐ์ในวันนี้ครับก็จะคว้าคอล็อกแขนเอาไว้อย่างนี้ก็จบแล้วครับ
0: เหลือแค่ทีเดียวนะครับของยกสุดท้ายด้วยนะครับไฟแดงเฮาดงน้ำเงินทศกัณฐ์นะครับพอเสียเปรียบไปแล้วเนี่ยโอ้โหมวยไทยต้องไล่กันเหนื่อยอ่ะนะต่อย3พัก2นะครับ5ยกอ่ะแหมแรงนะมันยังแรงแต่ว่าต่อยไม่ถึงอ้าวนี่แหละครับทุกวันเสาร์นะครับอย่าลืมว่าศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณประจวบอุราปทรแล้วก็ในสนามก็คุณวิรุฒิหอประเสริฐทางตลาดก็คุณนิพนธ์เงินท่วมอ่ะให้ท่านได้ชมมวยสนุกมวยมันอย่างนี้ตลอดเลยทีเดียวนะครับเอาไล่อีกไล่อีกแม่ดูแล้วก็ยากเพราะว่ายกสุดท้ายแล้วด้วยนะครับมวยไทยพอเสียท่าเสียรางวัลไปแล้วโอ้ทุกอย่างหมดยกสุดท้ายนะครับรอการตัดสินสักครู่เดียวนะครับนี่แหละครับทุกวันเสาร์นะครับในศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณพจน์อุรมาธรแล้วก็คุณธีรยุทธ หอประเสริฐนะนี่ในหนามแล้วก็การตลาดก็คุณนิพนธ์เยี่ยมท่วมนะครับทำการผู้เชี่ยวชาญบนเวทีนะครับวิวัฒน์บุญยังครับเรียบร้อยจากสามมุมเรียบร้อยนะครับแดงนะครับเผาดงนะครับ
1: ยินดีกับเผาดงครับได้นับ8ทำเอาไว้ในยกที่2ครับชนะคะแนนทางด้านของทศกัณฐ์นะครับหรือว่าพญายักษ์ลูกวังชมพูครับหรือว่าเดชทางโชคกิติพัฒ

นะครับนัดแรกของเดือนพฤษภาคมนะครับคู่นี้แก้มือล้างตาคาใจครับคาใจกันมาจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับ14มกราคมที่ผ่านมาครับวันนี้คุณสมัยสกุลเมตตาและก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ยกมาที่นี่ครับโดยมีเข็มขัดแชมเปี้ยนนะครับรุ่น108ปอนด์ครับไลฟ์ไฟเวทให้ชิงกันถึง2เส้นด้วยกันครับก็เป็นแชมป์ของเวทีนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยครับรุ่น108ปอนด์ครับให้ชิงนะครับแต่ว่าก่อนชิงครับเรามีกำลังใจดีๆที่จะมอบให้ครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณบุญชัยชัยมิตรวัฒนาครับบริษัทชัยมิตรอโกเทศนะครับจากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับเป็นผู้แทนของบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงครับมอบกำลังใจก่อนชกนะครับให้กับคู่เอกคู่ไลท์ของเราในวันนี้ครับซึ่งเป็นศึกแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะครับมีเรียกว่ากำลังใจดีๆก่อนชกที่จะมอบให้ครับมอบไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับคุณพุนชัยชัยมิตรวัฒนาครับบริษัทชัยมิตรอาโกเทศจำกัดนะครับจากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับเป็นผู้แทนของบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะครับเอาละครับไปดูโปรไฟล์ครับไปดูโปรไฟล์นะครับขาใจกันมาจากราชดำเนินครับ14มกราคมที่ผ่านมาวันนี้มาแก้มือล้างตาที่นี่ครับมีเข็มขัดแชมเปี้ยนในชิงถึง2เส้นด้วยกันนะครับ108เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็108ประเทศไทยครับ

0: ครับเพชรเมืองกันครับทางด้านของวันพิชิตสิงห์อีสานครับประการแดนใต้ครับมาแล้วครับนายกดีลีครับร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มอดอนะมูดอนะครับมูดอครับหัวหน้าคณะเอราวัณครับหลวงเอกปัตตานีทางด้านนู้นก็เสียชายสุโขทัยนะครับแล้วก็ทีมงานครับเสียชายนี่ลุ้นอยู่หน้าจอครับเอาละครับใกล้เคียงคล้ายคลึงกันหมดทุกอย่างเลยครับไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าเบียดเอียดเลยครับอาจารย
1: ์ก็วันนี้

0: จาก3ทั่วประเทศจะขนาดไหนอ่ะด
1: ันแน่นอน
0: ดันแล้วครับผู้ติดตามหลายสิบล้านคนแล้วครับมาใกล้ๆดูนะครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับมาแล้วครับทีต่อทีสองทางหน้าเพชรประการ
1: นี่แหละครับทีมงานท่านธมิตรคุณสมัยตะกุลเมตตาสองกล้องดูแล้วคู่นี้ยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องถือว่าสนุกสนานแน่นอนครับหมดยกให้นักมวยได้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา
2: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้ที่ให้พวกมันมาลุกลามเพื่อความเป็นธรรม
3: แบก
2: ไทย
3: แบก
2: ไทย
3: แบกเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ไม่ให้แบคทีเรียมารุกรานเริ่มฉีดเร็วต้นกล้ายิ่งแข็งแรงช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดี
2: เพื่อความเป็นไทยจากแบคทีเรีย
3: ฉีดเลยไม่ต้องรอไทย

0: างกันเท่านั้นแหละครับอาจารย
1: ์ชุดนี้เพชรเมืองกันทำได้เข้าตาอยู่ที่วันพิชิตทำยังไงบอกแล้วว่าต้องเร่งออกอาวุธทางโอ้โหมีสองแล้วอ้าวยังครบเครื่องจริง
2: ๆนั่นแหละครับใครไม่ได้ดูนี่เสียดายนะครับ นั่นแหละครับช่องสามเสิร์ฟความมันกระจายไปทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับหน้าจอทีวีนี่หลายสิบล้านคนนะครับอาจารย์แยกออกมาครับสุรชาติใบสมุทรกรรมการก็มือดีเสียด้วยเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับยังมีเวลา
3: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยM150 สนับสนุนคนไทยไม่ใช่ชีวิตที่เกินร้อย
4: M150
5: ผู้ชมคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมามอบให้เป็นกำลังใจให้กับนักมวยของเราอีกแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะมามอบให้เป็นกำลังใจกับนักมวยของเราทุกคนในรายการศึกเจ้ามวยไทยซึ่งจะขอมอบผ่านให้กับเผ่าดงเกียรติบ้านหลานะคะซึ่งชนะในคู่ที่2ไปนะคะโดยชนะคะแนนทศกัณฐ์ สอเพชรมงคลชัยค่ะแล้วก็ขอผ่านให้กับเผ่าดงไปมอบให้กับน้ำมวยของเรานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์ค่ะเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะโดยบริษัท B Innovate จำกัดค่ะขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์ให้กับนักมวยทุกคนที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02-374-4164นะคะและนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลา X ยังมีรางวัลพิเศษนะคะให้กับนักมวยที่สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ในรายการศึกเจ้ามวยไทยทุกคู่เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศอกกับเข่าลอยแต่ก้านคอและจระเข้ฟาดหางหากสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลา X ขอมอบเงินรางวัลพิเศษ25,000 บาทนะคะสำหรับผู้ชนะไปเลยนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองขอบพระคุณมากค่ะ
1: แล้วครับรางวัล 25,000 บาทแต่ว่าดูตรงนี้นะครับทางด้านเพชรเมืองกันไอ้นุ่มผู้เรียนภูเขาไฟนะครับฝ่ายแดงปี้ไม่ถอยเลยนะครับอยู่ที่ว่าวันพิชิตต้องหาจังหวะโต้หาจังหวะสวนกลับบ้างนะครับโอ้ยยังมีลุ้นอยู่ครับคุณประสิทธ
2: ิ์คุณเป็กกี้เชิญครับ
6: ร้านอาหารครัวแม่แชมป์นะครับพุทธมณฑลสาย5นะครับต้นตำรับปลาช่อนหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกดท่อมน้ำปลาผักกดแกงส้มใต้ยำมังขาวตาลิงจิ๋วลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดกัดยอกมารันจัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกส่วนลำได้จัดจำหน่ายตามร้านยาทั่วไปใกล้บ้านคุณครับครับ
2: เอาละครับตอนตามยกนี้ครับคุณโยธินพลาวุฒินะครับขอเชิญชมรวมพลคนเก็บปูเพื่อครับเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวนะครับร้านอาหารวังกุ้งครับอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบอยท่าฉางประธานงานครับยุทธสุราษฎร์ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับไปดูสิงห์ดำกับยอดก้าการอารมณ์กับเพชรนิพนธ์นะครับแล้วก็จะคิดกับยอดมณีบนเวทีครับขยี้ขั้นต่อครับยกเดี๋ยวดูว่าทางด้านของวันพิชิตจะกลับมาสู่เส้นทางได้ไหมครับไปพลาดช็อตเดียวเท่านั้นแหละครับอาจารย
1: ์ยกที่4ครับเพชรเมืองการฝ่ายแดงวันพิชิตน้ำเงินยกนี้ก็ว่ากันว่าวันพิชิตต้องเร่งเครื่องมากขึ้นนะครับยกที่แล้วนี่ไปถอนคันเร่งได้นิดนึงครับเพชรเมืองกันก็เลยบี้ใส่ติดๆมายังคงบี้อยู่อ่าแล้วครับฟิตซ้อมเนื้อนมบำรุงบำรุงมาขนาดไหนอ่าวิตามินมีเสริมหรือเปล่าคนละทีอ้าวแกที่ฉันทีแกที่ฉันทีมาตีเพชรเมืองกันตีโอ้โหวันพิชิตตรงนี้อ้าวยังไงดีทีมงานพี่เลี้ยง
2: อ่าแล้วครับ
1: โอ้ย
2: ต่อมา
1: เนี่ย
2: คร
1: ับอ้าว
2: เอาละครับได้คืนทอดคืนแล้วครับทางด้านของวันพิชิตเอาละครับยังมีเวลาเดี๋ยวดูว่าจะเครื่องติดไหมครับยัดเข้าไปเสียงเอยังอยู่อาจารย
1: ์ของยังมีอยู่
2: เสียงเอยังอยู่ครับเอาละครับยัดแล้วดันออกไป
1: ยังไม่ไปไหนไกล
2: เพชรเมืองกันจะไปประหยัดไม่ได้อาจารย
1: ์อ้าวยังแต่ว่าหัวใจของเพชรเมืองกันนี่เหลือเกินครับเอามาแกชนไม่ต้องให้รอหายใจแล้วโอ้โหแรงแรงมาตีเบิ้ลไปเบิ้ลมาอยู่นี่วันพิชิตโอ้โห
2: สุดติงกันเองแล้วครับแยกออกมาสุรชาติไปสมุทรครับเอาละครับวันพิชิตนั่นแหละครับมีเท่าไรต้องใส่หมดนะครับหมัดขวาแต่ว่าเพชรเมืองกันครับมาถึงตรงนี้ไม่มีสะทกสะท้านแล้วครับเสียชายสุโขทัยครับลุ้นอยู่หน้าจอยิ้มกริมเลยครับมาหมัดซ้ายหน้าวันพิชิตเจอศอกขวา

0: เสียว108ก็จริงแล้วครับแต่ว่าอาวุธมวยหนักแรงแล้วครับอาจารย
1: ์มาตรงนี้เสียวโว้ยครับโอ้โหเนี่ยไม่กลัวนะโอ้โหท่านมาลาเข้าไปอีกทีนึงยังครับยังหมอยังไม่ได้ทำงานตอนนี้ยังไม่แตกโอ้โหมาด้วยความแข็งแรงเหลือเกินครับทางด้านเพชรเมืองกันครบเครื่องทั้งล่างทั้งบนครับในครับยังดูเหมือนจะชะลอโอ้โหเลือกเน้นแล้ววันพิชิตยังไง
0: โอ้โหเผลอไม่ได้ครับนะครับหมัดซ้ายล่วงท้อครับวันนี้ทางด้านของเพชรเมืองกันรับศอกมาเลยครับอาจารย์เสริมศอกมาเลยครับ
1: โอ้โห
0: นี่ครับเอาละครับเดี๋ยวสอกเข้าไปจะชะงักไหมครับทางด้านของวันพิชิต
1: โดนเยอะพอสมควร
0: สอกซ้ายหน้า
1: หมดยกมาแล้วเรื่อยอาจารย์หมอได้ทำงานแล้วพูดอาจารย์จัดการพักสักครู่ครับ
2: พี่หมอไปไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1ดีเซเว่นและชาดีเซเว่นดีเซเว่นดีเข้มโด
3: จนยาสุดท้าย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: M150
1: ผมก็ต้องของนั่นแหละอ้าวมาดูภาพตรงนี้เมื่อกี้นี้ผมพูดว่าหมอยังไม่ได้ทำงานไม่ทันขาดคำครับเพชรเหมือนกันได้ยินนะครับใส่ซอกเข้าไป 3-4 เที่ยวเนี่ยดอกนี้แต่ว่าไอ้ลูกท่านมาลาเนี่ยครับเจาะเข้าไปที่วางคิ้วเลยเนี่ยลูกอย่างนี้เนี่ยออกมาโป๊ะเลยอยู่ที่วันพิชิตครับจะแก้ทางยังไงมีเวลาให้อีก3นาทีคุณเป๊กกี
7: ้ศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะครับเวทีมวยสยามอมน้อยกลับมาลุ้นกันอีกครั้งรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ลุ้นรับโชครางวัลสลากอมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ขอบคุณครับ
0: เอาละครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกสินค้าด้วยครับก่อนตามยกสุดท้ายนะครับกับแปลน้องบัวบานครับขอเชิญชมนะครับศึกประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานตำนานพ่อหลวงขุนอุดมนะครับในวันพุธที่6พฤษภาคมนี้ครับเดี๋ยวกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับโรงเรียนบ้านน้องบัวบานนะครับน้องบัวบานวิทยาคมนั่นแหละครับที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับชมฟรีนะครับออกสตาร์ทเวลา2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาครับไปดูคู่มวยมันๆนะครับเต็มอัตราศึกเลยครับศึกประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานตำนานพ่อหลวงขุนอุดมนะครับพุธที่6พฤษภาคมนี้ครับที่โรงเรียนบ้านน้องบัวบานครับน้องบัวบานวิทยาคมครับที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับจ่าแป๋วน้องบัวบานครับ
1: ครับ
0: ดำเนินงานจัดการแข่งขันแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์มาครับบนเวทีครับอาจารย
1: ์โอเค3นาทีนี้3นาทีสุดท้ายยก5ครับโอ้โหใครจะเป็นแชมป์2เส้นครับเงินรางวัลอีก 50,000 บาทเพชรเมืองจันทร์เพชรเมืองกันนะครับ5พยัคฆ์ไฟแดงน้ำเงินคือวันพิชิตสมคิดดียิ่งครับไปปลายยก4นี่เจอศอกเข้าไปวางคิ้วแตกตอนนี้เลือดหยุดแล้วครับทำให้วันพิชิตแบทแมนต้องทำงานหนักครับวันนี้จะล้างตาสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่เรารู้ก็คือได้ล้างหน้าแน่นอนครับเพราะว่าเลือดออกเอามานี่เพชรเหมือนกันต่อยแบบสบายๆเลยครับแต่ก็อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยนี
0: ่เอาละครับจะมีเวลากับทางด้านของวันพิชิตนะครับแต่ว่าต้องบิดหมดนะครับต้องเหยียบมิดคันเร่งครับดูนะครับทางด้านของเพชรบางกันเย็บแล้วก็ทีบแล้วก็เย็บเอาไว้ครับไอ้แรกหน้าตรงนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรบางกันครับวันพิชิตไปพลาดตอนปลายยก3นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเกมเปลี่ยนเลยครับเอาละครับแยกออกมาสุรชาติไปทำบุญครับ
1: ไม่เป็นไรยังไม่รู้อ่ะผลแพ้ชนะเป็นยังไงครับแต่ว่าโอ้โหทั้งคู่ฟิตซ้อมมาดีเหลือเกินครับอุ้ยยังนะยังนะกล้าบวกกล้าชนเดิน
0: มาแล้วครับมายันเอาไว้ครับทางด้านของเพชรเหมือนกันเนี่ยวันมีชิดสอกซ้ายหน้านำเข้าไปก่อนครับจับขวาครับแต่ว่าเจอขวางหน้าเจอตั้งกำแพงครับนั่นแหละครับไม่มีทางเลือกครับวันมีชิดนะครับต้องเสียบมันแต่ว่าขยับปุ๊บแทงซ้ายของเพชรเหมือนกันมาก่อนเลยครับเพชรเหมือนกันนี่ขวาได้ซ้ายดีครับเดี๋ยวดูนะครับเปลี่ยนเป็นซ้ายนะครับแล้วก็รั่วไปเลยครับเผาเวลาทิ้งไปได้อีกหน่อยครับโอ้โดดยากเลยครับทางด้านของวันพิ

0: านะครับแข้งขวาอีกทีนึงดันออกไปครับเพชรเมืองกันนั่นแหละครับหักด้วยศอกขวาแข้งซ้ายมาครับโอ้เพชรเมืองกันวันนี้เสริมศอกแล้วมาเป็นสเต็ปเลยครับเวลาใกล้ออกนะครับท่านผู้ชมดูดีๆครับเสมอต้นเสมอปลายครับ1ถึง5นะครับนั่นแหละครับวันนี้รับที่นี่ 50,000 เดี๋ยวกลับไปรับกับเสียชายอีก 50,000 นะครับที่ค่ายครับช่อ5พยัคฆ์นี่เขามีกติกาอยู่ครับถ้าชนะนี่ 50,000 บาทครับถีบเอาไว้ครับพยายามจะส่งสัญญาณครับวันพิชิตทิ้งกาบเรียบร้อยแล้วครับก็ยอมรับสภาพในตัวแล้วครับไกลๆครับโอ้ส่งสัญญาณยาสึกครับแตะนวมครับแล้วก็รอสัญญาณครับเนี่ยครับจบแล้วครับฮะสงกรานต์นะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วครับนี่คือคู่ไฮไลท์ศึกเจ้าไม้ไทยสอสมัยในวันนี้ครับมีเข็มขัดแชมเปี้ยนนะครับรุ่น108ปอนด์ครับ2เส้นครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ประเทศไทยครับรุ่นไลฟ์ไฟเวทนะครับไลฟ์ไฟเวทครับเนี่ยครับประธานวอนะครับมาเองนะครับเพื่อนรักของเสียชายสุโขทัยนายกวอวังระจันนะครับมาเองครับมาเองครับแล้วครับเดี๋ยวรอการประกาศผลนะครับอย่างเป็นทางการครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลครับแล้วก็คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับอย่างที่เรียนไปครับไกลเคียงคู่ขี้ครับต้นๆครับเนี่ยครับไม่มีใครเดินไม่มีใครถอยครับเนี่ยครับถึงอาวุธถึงใจครับไม่ผิดหวังแล้วครับวันนี้ทางด้านเพชรเมืองกันอย่างที่เรียนไปครับเสริมศอกด้วยนะครับ
1: เป็นการชิงแชมป์ของประเทศไทย1เส้นนะครับแล้วก็ชิงแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับผู้ชนะได้เงินพิเศษอีก 50,000 บาทในรุ่น108ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเมืองกันช.5พยัคฆ์นะครับน้ำเงินวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับกรรมการสมรักสมมาตรให้ฝ่ายแดง49ให้น้ำเงิน40

0: หลังคาเมทัลชีตนูสโคทีมโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องอิลโปรสวีป
1: เอาละครับกลับมาติดตามชมกันต่อสุดเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโดยโปรโมเตอร์สมหมายสุเมตานะครับพร้อมทีมงานผู้ช่วย CEO 10ปากพนังแดงเขาทรายและทีมที่ปรึกษาคุณโอตือประวิตรก้องทองสมุทรนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับปุ๋ยตามาบินกับไม้ครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญผู้ปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์จำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้ร่วมลุ้นรายการลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลครับตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคมนะครับพร้อมด้วยฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของคุณอู๊ดเอกบางไทรและเจ๊เอ๋เนื้อสดจัดคู่มวยมัน30คู่ให้สะใจกันนะครับในรายการศึกรวมน้ำใจบ้านท่าเมืองตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้ที่สนามวัดชลทานท่าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดตามชมกันได้ครับขอบคุณครับ
2: เอาละครับตามต่อครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณช่อง3ครับโปรดิวเซอร์แจ้งมานะครับจะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยได้รับชมจนทราบผลการแข่งขันนะครับสำหรับคู่นี้ครับแก้มือ

0: ไปไปทีมสาวๆกอริลล่าเอ็กซ์โมมามาอยู่ตรงเวทีดิ
1: เขาอยากแก่กันจัน
0: นักมวยไม่กล้ามอง
1: ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับ
0: จ
1: ระเข้ฟาดหางเขาลอยสอบกับ 25,000
0: 25,000 ไม่ธรรมดานะสมัยก่อนนี่ได้แค่หมื่นเดียวนะสอบกับเขาลอยจระเข้ฟาดหางเนี่ย
1: ตอน
0: นี้นี่ 25,000 เลยอยากเห็นอยากเห็น
1: บนเวทีนะครับดอนชัยทาธินั่นแหละครับจ่าสิบเอกดอนชัยทาธิกรรมการน้ำดีครับขวาเจอขวานะครับนอกกับในแข้งกับเขาครับท่านผู้ชมสารันชัยนั้นสายผิวของจริงอยู่แล้วอาจารย์ไหลลื่นอย่างกับปลาไหลเลยครับในขณะที่เกตเพชรนั่นแหละครับในเหนียวนึบอยู่ที่ว่าจะเกาะได้ไหมนะครับลงทุนครับเดินติดถึงตัวครับ
0: หน่วยเด็กๆอย่างนี้อยู่ที่หัวใจครับมันต้องหัวใจต้องมาก่อนระเบียบวินัยตามมานะครับการประพฤติตัวปฏิบัติตัวถ้าเรามุ่งมั่นในเรื่องของการค้าแข่งแล้วก็เอาละครับไปให้สุดแต่ว่าใจต้องนิ่งอย่าไปหลงแสงสีแค่มาไม่เป็นไรแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับบนเวทีก็เด็กๆสมัยนี้นักมวยใหม่ๆสมัยนี้ก็นะคุณประสิทธิ
1: ์นโยบายของคุณสมัยนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเป็นเกมกีฬาแต่ว่าหน่อยให้สนุกนะครับรายการมีให้ต่อเนื่องครับ
0: ถูกต้อง
1: คุณสมัยสกุลเมตตาก็เรียกว่ามี3วันนะครับต่อสัปดาห์ครับ
0: โอ้ยสบาย
1: วันจันทร์มวยไทยพันธมิตรที่ตะวันดาครับส่วนวันพุธมวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำ

0: เสาร์ที่2พฤษภาคมนะครับดูนะครับเวทเล็กชื่อใหญ่ครับชื่อเสียงบารมีนี่ต้องบอกว่าระดับประเทศนะครับโอ้ยแล้วครับทางด้านของเกียรติเพชรอย่างที่เรียนไปครับดาวรุ่งหน้าใหม่ครับแต่ว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับ8ไฟในเมืองกรุงแค่อยู่ไฟเดียวแค่ขวาครับตาดวลชวนแรกชวนทะเลาะสรัญชัยสายพริ้วอยู่แล้วนะครับพริ้วได้พริ้วไปนะครับเกียรติเพชรลุยไปครับรายนี้รันแล้วครับหมัดขวากล้าออกอาวุธมากๆครับวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนด์นะครับดักแทงฉาบฉวยแล้วก็สวยงามครับทางด้านของสรัญชัยนั่นแหละครับปลาไหลดีๆนี่ครับอาจารย์ทางด้านของสรัญชัยนะครับ
1: นั่
0: นแหละครับลูกศิษย์ของเจ้ายิ้มครับเจ้ายิ้มนะครับเพชรไทยฟ้าครับ
1: คุณประสิทธิ์ปลาไหลเดี๋ยวเจอใบข่อยหน่อย
0: มาให้เรามาดูเลยครับด้านล่างนะครับสกินเตอร์เตาลากอาคาวนั่นแหละครับมาให้กำลังใจเนี่ยครับพิตตี้ของกอริลลาเอ็กมาหมดแล้วอาจารย
1: ์ต้องดูโอ้โหนะครับอย่างนี้อย่างนี้ได้ใจใจมันได้ก็แฟนๆปัดยางหลุดเลยครับนี่ครับลูกเตะลูกนี้นะครับเตะตรงๆเขาเรียกเตะผ่ามากยิ้มด้วยปลายเท้าเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าว่าไอ้ลูกนี้สวยงามอย่างไรนะครับยังไงไม่ปลาไหลเจอใบข่อยเข้าไปแถวสุพรรณเขาใช้ใบตะไคร้หมาไม้หมาไม้ตี
0: เอาแล้วครับเกาะได้แล้วครับเกตเพชรเข้าขวายกเข้าไปศอกขวาใส่เข้าไปนั่นแหละครับส่วนคืนมาด้วยศอกครับทางด้านของสรัญชัยโอ้โหเด็กอะไรอาจารย์ต้องบอกว่าดูนะครับปูไม่หยุดนะครับอาจารย์ปูไม่หยุดนะครับ
1: นี่แหละอย่างนี้นี่มวยอย่างนี้แหละครับตั้งเป้าเอาไว้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้คนดูถูกใจ
0: เอาอีกอาจารย
1: ์คนจัดก็อยากจัดก็ง่ายๆ
0: มาจากไหนลูกเตะพามาอาจารย์มาจากไหนครับธนาเกียรติเพชร
1: เอาน
0: ะเอาอีกอาจารย์ดูนะครับ
1: โอ้โหนี่อย่างนี้มันมวยมันต้องอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละมันได้ใจไอ้หนูเอ้ยมันต้องสู้ทั้งคู่เชียร์ทั้งคู่พยายามออกอาวุธ
0: ผลตลบเลยครับสะท้าผลตลบนะครับขายืนมวยสวยทรงมวยดีครับลีลาเชิงชกฉลาดสรัญชัยแต่ว่านะครับเกตเพชร
1: ลีลานะครับสรัญชัยครับลีลา

0: นเยอะน่าจะเป็นไอ้เควินปะวะคำไปปุ๊บคนตรงกลางตรงกลางผิวดีว่ะผิวดีมีกล้ามนิดนึงแล้วก็เลือกอีกคนสุดท้ายก็มีกล้ามแต่ว่าคนตรงกลางรู้สึกว่ามันแบบว่าลื่นมืออ่ะก็เลยเลือกคนนั้น
1: เปิดเลยนะ
2: ไม่ตกใจ
1: ไ
0: งแต่พอเปิดตามาเป็นต้นกล้ามันก็ว้าวอ่ะแบบมันเป็นสิ่งที่เราแบบคิดในหัวอยู่แล้วว่าจะเอาต้นกล้าหมายถึงว่าเลือกต้นกล้า
3: หนูได้เลข3แล้วก็เหลือผู้ชายให้หนูเลือก2คนแล้วคนแรกที่หนูจับไปก็จะแบบว่าขนๆหน่อยรู้สึกถึงความเกร็งของกล้ามเนื้อไม่รู้ว่าย่อหรือเปล่าแล้วก็อีกคนนึงตัวเล็กๆกว่าหน่อย
2: ก็แอบคิดว่าการที่เขาแบบสัมผัสไปถึงคนหนึ่งที่มันว่างๆก็อาจจะสัมผัสหาเราหรือเปล่า
4: แต่ผมก็หวังลึกๆนะว่าแบบเขาจะเลือกผมพอเดินเข้ามาจับผมก็ใจเต้นเลยครับ

0: หรับหนูทีมเราชนะด้วยถ้าเขาไปบุกอ่ะเขาอาจจะชนะก็ได้ถูกปะแต่เขาไม่ไปเขาอยู่ตรงตะกร้ากับหนูเขาบังหนูมิดเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแผ่นหลังเขาแต่ว่าเรายังไม่อยากเปิดเผยไงว่าเราจะแย่งชิงแล้วขออยู่เงียบๆแบบชอบเธอแบบเงียบๆดูเธออยู่ยังห่างๆห่วงห่วงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรักเขาแต่ก็ไม่อยากไปทำลายความรักใคร
1: นั่งตักเพศตรงข้ามที่ชอบหนึ่งรอบเกม
2: เลือกครับ
1: เราคือนั่งอย่างเงี้ยจะนั่งตัก
3: ไงไม่ก็เลือก
1: เขาบอกแล้วว่าเขาจะนั่งเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเขาจะนั่งยังไงล่ะ
4: แต่ก็ดูออกค่ะว่าเขาอ่ะน่าจะชอบพี่ต้นกล้ามาก
5: คือต้นกล้าเขาก็น่ารักอยู่แล้วไงแล้วถ้าจะมีใครชอบเขาอ่ะมันก็ไม่แปลกแต่อยู่ที่ต้นกล้ามากกว่าว่าเขาจะเลือกใครมากกว่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้ค่ะเราคว้าจ้องตลกในตำนานมาร่วมโต๊ะกันแบบจับเข่าคุยเลยค่ะกับพี่นุ้ยเชิญยิ้มและพี่บอลเชิญยิ้มหลายคนที่เคยติดตามเรื่องราวของทั้งสองท่านนะคะคงทราบกันอยู่แล้วว่าเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาพามาจนถึงวันนี้ได้บทเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเผื่อกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Miu X The Next Peak
1: แหมคุณผู้ชมค่ะอากาศเมืองไทยที่มันร้อนจริงๆเลยนะคะรังสี UV ก็แรงแต่สบายขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่ออยู่บนนี้ค่ะมาอยู่บนรถ Isuzu Miu X คันนี้ค่ะเย็นช่ำตลอดเลยค่ะกับ Isuzu Miu X ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: มาวันนี้นะคะเผือกร้อนตอนบ่ายลุมกินโต๊ะมากินของอร่อยกันดีกว่านะคะนี่มีหลากหลาย
0: เมนูเลย
1: เราอย
0: ู
1: ่ที่ร้านออเดย์คาเฟ่นะคะด้านหน้าพี่ก้องเลยนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดซอสมะนาวแล้วก็ของโปรดคุณก้องปิยะตับบดออเดย์อร่อยมากแล้วก็ยังมีอันนี้เป็นสปาเกตตี้เส้นดำผัดซอสใส่แฮมแล้วก็เห็ดค่ะแล้วก็สเต็กหมูคุโรบุตะนะคะผัดน้ำพริกสวรรค์ปลากระพงชุบแป้งทอดแล้วก็อันนี้เป็นซีซ่าสลัดอร่อยมากเอาจริงคุณลองชิมร้านนี้
2: เอาเลยนะ
1: ข้างใหญ่มาก
3: วันอะไรสปาเกตตี
1: ้เผ็ดๆนิดนึง
3: นี่นี่
4: น
3: ี
4: ่นี่ชอบไหม
3: อันนี้คือตับ
4: ตับบด
1: อร่อย
3: เนียนมากอะตับเนี่ยเหมือนออเดิร์ฟก่อนเลยนะลองท้องก่อนลองท้องก่อน
1: ถูกต้อง
5: เป็นอาการเลย
3: ยางยาง
1: ยางยางยางยางอยากรู้อ่ะแต่จริงๆนะกว่าที่ทุกคนเห็นแบบว่าคนที่ดูโซเชียลหรืออะไรก็จะเห็นว่าพี่นุ้ยพี่บอลเนี่ยประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งสองคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์

0: จะมีหมูหนามอะไรมาหมูหนามนั่นก็คือขนุนแล้วก็มีไก่มีไข่มีอะไรก็แล้วแต่ที่มาวางไหว้บางคนเขาก็รอจนธูปหมดดอกเขาก็ลาเอากลับบ้านบางคนเขาก็ไม่รอเขาก็กลับเลยเราก็รอธูปหมดดอกเราก็หิ้วอาหารเขาบางทีถ้าเขากลับเลยปุ๊บธูปยังไม่หมดดอกเรารู้สึกว่าช้าไปเราไปพัดให้ธูปหมดหรือว่าไม่ทันใจมันหิวจัดก็ยกทั้งธูปอยู่งั้นแหละเอามาได้เลยบอกเสด็จพ่อลูกขอนะ
1: วันไหนอาหารดีก็เลิศเลยอิ่มเอมเป็นปีถ้าอาหารดี
0: ไม่มีอดตังก็มีใช้เพราะมีตู้บริจาคอยู่ข้างๆ
1: ไม่ใช
0: ่จริงๆพี่ก้องผมเอา
1: เด็กทำเหรอ
0: นะ
1: จริงเหรอ
0: จะโกหกพี่ทำไมเอาจริงๆแต่ว่าโตมาเนี่ยพอผมเนี่ยพอเริ่มมีตังแล้วผมก็ไปหยอดคืนนะอย่างผมเอามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเอามาสัก 4,000 ผมก็ไปหยอดคืน 10,000 นี่เสด็จพ่อได้กำไร6แล้วนะนี่คือว่าทบต้นทบดอกกันไปพอจบป.6ปุ๊บไม่ได้ทำอะไรละเดินเตะอยู่ก็ทีนี้ก็ไปอยู่วงดนตรีละนั่นแหละเข้าอาชีพวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียร
1: พี่เริ่มอย่างไรก่อนร้องเพลงหรืออะไรเต้น
0: ตั้งโอ้โหตัวเล็กเต้นไม่ได้พี่เสื้อผ้าใส่ไม่ได้
1: ตั้งเครื่อง
0: ตั้งเครื่องตั้งของสแตนเนี่ยพี่เคยเห็นสแตนไหมที่เครื่องปงเครื่องเป่ากีตาร์
1: สแตนโน้ต
0: นั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง
1: ตั้งอะไรเบื่อที่สุด
0: ตั้งอะไร
1: เหมือนกันอันนี้ยากสุดในการตั้ง
0: เวทีเหนื่อย
1: มันหนัก
0: หนักด้วยแล้วถ้าไม่ได้เล่นวันนั้นนะเหนื่อยฟรีรอเพลงมาร์ช4เหล่าเท่านั้นนะเรารู้โอ้ยได้ตังค์แล้ววันนี้ดนตรีขึ้นพอได้แสดงไงแต่ถ้าวันไหนเงียบยันถึง2 ทุ่มเตรียมเก็บเวทีเหนื่อยฟรีเลยครับนั่นแหละก็เติบโตมาอยู่วงดนตรีมาสอนชัยเมฆวิเชียรสายสัญญาจนเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยที่เข้าสู่วงการตลกก็มาจากตรงนั้นเลย
2: อดีตสอนปัจจุบันยังไงคะ
0: ก็อะไรที่เราเคยลำบากลำบนมานะเราจะไม่กลับไปลำบากแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็ต้องมีความรับผิดชอบกับ1ครอบครัวแล้วก็ลูกเต้าอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกเราไปลำบากเหมือนเราไม่ได้แล้วและเรื่องมารยาทก็เหมือนกันเพราะเราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเราผ่านคนอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างไปเจอพวกพี่อย่างเงี้ยที่เขาดูดีแล้วมีฐานะอย่างเงี้ยบางทีไปกินอาหารกินอะไรเราก็ต้องดูให้ดี
3: สุภาพ
4: สุภาพ
5: บอกลูกตลอด
3: ได้รับงานกินข้าวแล้วทั้งดนตรีตลอด
1: ถามหน่อยทั้งสองท่านเคยผ่านประสบการณ์การติดยา
6: ลิซิโกแฟ
7: หยุดก่อนถ้ายังไม่ได้มาถือว่าพลาด
8: ปรากฏการณ์ความอร่อยฟู้ดครองเมืองลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาว
7: รวมร้านเด็ดเมนูติดดาวกินจริงฟินจริงจากทั่วประเทศ
8: ถ้าเกิดพูดถึงปลาทูนะคะต้องร้านนี้ไงบ้านปลาทูมหาไทยสวัสดีเฮีย
9: สว
8: ั
9: สดีครับผมแล้วก็ตันกับปลาทูที่เกรดเออย่างดีมาเลยนะครับผม
1: อันนี้คือปลาทูนึ่งนะคุณท็อป
8: ใช่ก็คือขาวสวยอ้วนสั้นสดใหม่จืดมันไม่แข็งไม่เค็ม
9: ตาเตี้ยต้มเค็มหวานโบราณอันนี้ราคามี100-120แล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะ
1: และน้ำปลาทูคุณเด็ดยังไงเฮีย
9: รสชาติกลมกล่อมหาทานยากสมัยนี้ถ้าไม่อร่อยหิ้วก้างมาคืนได้ของเรานี
1: ่
9: ได้เลยครับผม
1: ขอบพระคุณเฮียบ้านปลาทูมหาชัยค่ะ
9: ขอบคุณมากครับ
8: ร้านนี้คุณท็อปข้าวเหนียวมูลบ้านพุ่มฮิรันเป็นรสมือดั้งเดิมมูลข้าวเหนียวได้อร่อยมากของเขาได้ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูอย่างดีคุณก้อง
1: สีข้าวเหนียวนะคะก็ทำมาจากสมุนไพรค่ะอย่างสีเขียวนะคะก็ทำมาจากใบเตยค่ะคุณท็อปสีเหลืองนะขมิ้นชันสีชมพูบีทรูทสีม่วงก็มันม่วงสีฟ้าก็อัญชันค่ะ
8: คือน้ำกะทิเขาเนี่ยจะหอมหวานมากนะคะแล้วก็มีโรยถั่วทองซึ่งต้องบอกว่าการโรยถั่วทองเนี่ยเป็นสูตรโบราณกินเข้าไปแล้วรวมกันมันนัวแสนอร่อยข้าวเหนียวปิ้งก็มี
1: ข้าวเหนียวกรอยข้าวเหนียวกรอยมีก็หากินยากมากเลยร้านนี้ที่ไหนนะคะข้าวเหนียวมูลบ้านพุ่มฮิรันราคาสินค้าจับต้องได้และมีโปรทุกร้านเลยค่ะ
8: หอมไหมหอมไหม
1: มา
8: ไส้นี้10บาท
1: คุ้มมากค่ะ
8: 13วันจัดเต็ม 5-17 พฤษภาคมนี้ The Mall Live Show บางกะปิ
7: เอ็มแกงห่อชั้นจีอลังการอาหารครองเมืองมากไปกันเร็วทุกคน
8: ไปกันเร็วทุกคน
10: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1

0: ียวเท่านั้น
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: ไม่มีมือที่3ผ่านมามันค่อนข้างหนัก
4: เอวเขากว้างแค่5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับราศีใดในช่วงนี้สมหวังเร็วเกินใคร
5: แอปชอบเพลงอะไร
6: แพ้ใจ
7: เอางี้ก่อนพี่ใหม่ทุกคาราโอเกะ
5: ชอบฝากมีฝากใครกับนิดเนี่ยได
8: ้เขาว่าฝากนิดได้แต่นี่คงฝากเขาไม่ได
9: ้แม่หนูตัดสินใจแล้วหนูจะบอกพี่ปั้นเรื่องที่หนูเคยแท
10: งพี่พายจะบ้าเหรอจะบอกทำไมล่ะ
9: ก็มันคือความจริงไงแม่ยิ่งหนูปิดหนูยิ่งรู้สึกผิดกับพี่ปั้นอ่ะ
11: พี่ถามจริงๆเลยนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพายมีความสุขหรือเปล่า
12: เขาอาจจะเหมาะสมกันมากกว่าฉันก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ปั้นเขาเลิกนี้จริงๆฉันก็ยอม
13: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ฟู้ดครองเมืองปรากฏการณ์ความอร่อยครั้งใหญ่กำลังรวมตัวกันอยู่ที่นี่ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวรวมร้านอร่อยตัวจริง

0: จากบุรีก็ไปทินเนอร์ไปดมกาว
1: เอากาวที่ไหนคะ
0: ต้องซื้อแหละล่ะฮะไม่มีใครเดินๆมาพี่นุ้ยเอากาวไหมไม่มีซื้อฮะใช้ตังค์ทั้งนั้นเลยเพลงวิแอนดังมากเลยตอนนั้นนะเด็กชายคนนั้นดูง้อยเงาในมือของเขาดมทินเนอร์เด็กหญิงคนนั้นดูซึมเศร้าทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์ฉันผ่านไปพบประสบเจอจึงหลังร้องบอกเธอขอดมด้วยคนแม่

0: หมดเลยเนาะ
1: ใช่
0: พี่ออกไปกราบเลยเหรอ
1: กราบหลวงพ่อพัดนี่เดี๋ยวกลับไปทำกราบหลวงตาสินทรัพย์แล้วแต่เราชอบเพลงพวกนี้แต่น้องบอลเขาคนละทาง
0: เขา
1: จะออกสตริง
0: เราอยากทำเพื่อไปต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่น
1: คือเขาทำวงแล้วมันก็ต้องทำเพลงอ่ะถูก
2: ไหมแต่แปลกเนาะพวกที่เล่นเป็นคอมเมดี้เป็นตลกเนี่ยเสียงเขาจะร้องเพลงเพราะทุกคนเลยทำไมวะพี
1: ่คิดว่ามันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งก็แล้วกันนะ
2: ไอ้ยงธงก็เสียงเพราะอรชรก็ร้องเพลงเพราะ
1: เดี๋ยวนะถ้าฟังธงธงเพราะเนี่ยพี่ฟังใครก็พอแล้วล่ะเอาฉะนั้นผมไม่พูดต่อกันแล
3: ้
1: วก
3: ัน พี่หนุ่ย
4: มาแนวเราเลย
1: ใช่
3: สอนพี่หนุ่มขึ้นคีย์หน่อย
1: เอาเพลงพี่สุนารีแล้วกัน
2: อ
1: สองมือกราบลงที่ตรงเนื้อหาดลอง
2: สองเอาไปสองนะ
1: สองตั้งคีย์ให้ดี
2: สอง
1: สองเออนี่เสียงได้เนี่ยลองดูลูก
2: สอง
1: พี่ไปทำอีเวนต์อะไรก็ได้แล้วก็พิธีกรอะไรก็ได้พี่
4: ไม่เกี่ยวกับไมค์เน
1: า
4: ะ
1: ไม่เกี่ยวกับไมค์บอลไปคอนเสิร์ตร้องทีกี่เพลง
0: ผมร้องไปก็ประมาณ10กว่าเพลงนิดหน่อย
1: 10กว่าเพลงเดี๋ยวก็เสียงก็แหบแห้งแล้ว
0: ของพี่
1: ของผมนี่ร้องตั้งแต่2ทุ่มยันเกือบตีสอง
2: ทำไมไม่มีเนื้อเลย
1: ไม่ผมมีน้ำยาล้างหัวเทปหัวเสียงผม
0: แล้วยาเป็นไงแล้วสลับไปไงพี
1: ่ก็
2: ขวดยาว
1: ก็ประมาณสูงขนาดนี้จะขวดเล็กก็ได้แต่เติมไปเต็มๆเลยดีกว่า
0: สีส้มเหรอ
1: สีเขียว
0: เขียว
1: เปิดให้ดังแค่เปิดเสียงก็เปลี่ยนละ
2: คือล้างตลอด
1: 14กระป๋องร้องทั้งคืน
0: เทใส่หัวไม้เหรอครับน้ำยา
1: เทใส่คอกูนี่แหละ
2: อ่ะเห็นเขาดูแลเสียงแบบนี้กลัวผิดพลาด
3: เติมน้ำหัวเชื้อให้คอหน่อย
1: ที่ไหน
2: ไปดูกันเลยค่ะแต่พอพูดถึงเรื่องเสียงนะ
3: คร
2: ูก็เลยแนะนำพี่เลยเรื่องนี
5: ้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เสียงเท่านั้นนะพี่ก้องน้องบูมก็คือจริงๆแล้วน้ำผึ้งที่ดีก็จะต้องเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ถูก
2: หายากมากเลย
5: ชุ่มคอไม่แสบคอแล้วตัวนี้นะพี่ก้องน้องบูมคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อปสีสวยใช่สีสวยอัมพันธ์ใช่เหลืองทองแบบนี้เลย
2: น
5: ี่แล้วรสชาติดีด้วยนะคะ
3: อยากชิม
5: อยากชิมมาเลยน้องบูม
3: นี่
5: เลยเดี๋ยวเราต้องมาชิมตัวนี้หวานหอม
2: ดีนะ
5: ใช่หอมมากเป็นไงคะ
2: อร่อยไหมน้ำผึ้งปกติเนี่ยหาได้ง่ายมาก
5: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดเดือน5เนี่ยมันหายาก
5: ถูกต้องค่ะ
3: ใช่
5: แค่ช่วงต้นปีนะคะเข้มข้นเหนียวหนืดความชื้นต่ำอร่อยใช่ไหมฟินมากจริงๆอย่างที่บอกเลยนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นของแบบเอ๊ะเรียนแบบหรือเปล่าไม่แท้หรือเปล่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เฉพาะที่นี่นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะให้โปรพิเศษนะคะ1ขวดวันนี้ให้เลย890ไม่พอ990แต่ให้อีก2ขวดเอาไหมคะ
2: เท่ากับ990ได้3ขวดเหรอ
5: ใช่ซื้อ1แถม2ซื้อ1แถม2ให้กระเป๋าผ้าอีกให้กระติกพร้อมฝาอีกทั้งหมดเนี้ยไม่ต้องหลายพันเลยแบงค์เทา 2-3 ใบเก็บไปเลยขอใบเดียวมีทอนขอบอกเบอร์ก่อนนะคะจองสิทธิ์รับสิทธิ์ให้แค่

0: พี่หนุ่ยและพี่บอลเสียน้ำตา
1: เดือนนี้งานไม่มีเลยผมเป็นคนที่ร้องไห้ยากนะแต่บางทีถ้าเสียคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรไปเงี้ยบางทีมันก็มี
0: พี่บอลล่ะพี่บอล
2: ผมว่าผมว่าครอบครัวเหมือนพี่นุ้ยนะผมว่าตอนนี้มันไม่มีเรื่องอะไรที่นั่นมันไม่มีเรื่องอะไรลูกเราก็โตหมดแล้วไม่ได้มาทำอะไรให้รู้สึกเสียใจคือถ้าผมเสียร้องไห้หนักก็คือหนักสุดก็คือวันที่คนที่เรารักใช่พี่ๆน้องๆที่เราเห็นถูกก็ใช่ว่ามันคุกคีไงมันคุกคีกัน
1: แล้วไปก่อนไปอันควร
3: พีเตอร์นะ
2: พีเตอร์ไหนกันพีเตอร์โพดิฟายหรือใคร
1: พี่เบิร์ด
3: พี่เบิร์ด
0: พี่เบิร์ดใส่ควัน
3: เออพี่เบิร์ดอ่ะพี่
1: ติดตามพวกผมจริงๆป่ะเนี่ย
3: พี่
0: อยู่ในวงการมาเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่คิด
3: พี่เบิร์ดอ่ะพี่ก็ร้องพี่ก็ช่วยไงร้องให
2: ้คือที่ผมเพราะว่าเราอยู่เราดูแลเขาตั้งแต่วันที่อยู่กับเขาทุกวันดูอาการมันได้เห็นทุกวันดูอาการทุกวันพ่อเราไม่ได้ดูแลเขาทุกวันพ่ออยู่พ่อตายเลย
1: ตายเช้าเผาเย็น
2: ถูกที่เหลือเราได้เห็นจนเขาไม่ไหวจนเขาแบบทุกอย่างเราเป็นคน
3: สโลว์ดาวน์ลงหมด
2: ปั๊มหัวใจปั๊มมาปั๊มจนแบบนั่นแหละมันรู้สึกผมว่าที่เสียใจสุดก็คือพี่น้องนะพี่น้องๆเรา
1: เราหายใจจากกันไป
0: ครอบครัวที่เคยเป็นครอบครัวใหญ่มันค่อยๆเล็กลงในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเป็นวัฏจักรละผมคิดว่ามันเป็นวัฏจักรเดี๋ยววันนึงเราพี่น้องเราก็ต้องเฮ้ยร้องไห้ที่เราจากไปไม่มากก็น้อยแต่ถึงบอกว่าอยู่ทุกวันนี้รักกันมีความสุขในชีวิตนั่นแหละ
3: ดูแลกัน
2: ดูนี่แหละเหมือนเนี่ยผมตักปั๊บพี่หนุ่ยก็สามารถกินแบบอร่อยอร่อยนะ
1: ใจมากนะน้องวัด
3: ยังไงเลยก็เด
1: ี๋ยว
3: ก็มีต
1: าก ูครับกูก็อิ่มจะพักท้อง
0: วันนี้ก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายเป็นความเขาเรียกว่าความสุขแล้วกันที่พี่สองคนไม่ได้ส่งต่อแค่แบบว่าเหมือนในบนเวทีเล่นตลกคาเฟ่แต่ว่ามันคือการตกตะกอนของการใช้ชีวิตของทั้งคู
1: ่
0: ให้เราได้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ
3: ขอบคุณที่สองท่านนะครับ
2: คุณก้องจ๋า
0: ขอบค
1: ุ
0: ณด้วยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์มาออกรายการ
1: ดีครับพี
0: ่ใช่ขอบคุณร้านอาหารออเดย์คาเฟ่ด้วยนะคะที่เกษตรนวมินทร์นะคะ
3: ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่นะคะกับรายการถั่วร้อนตอนบ่ายลุงกินโต๊ะค่ะทุกวันเสาร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คร
4: ับ
2: ผม
4: ถั่วร้อนตอนบ่ายรุ่งกินโต๊ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: จะตุนไปขายไปหน้าร้านหมดก็ตักมาเติมร้อนๆทันทีส่วนเส้นเขาจะนึ่งไว้หน้าร้านหยิบจับแบบสดๆให้เห็นกันไปเลยแบบนี้ล่ะค่ะแม่ป๋องบอกว่าใส่เส้นเยอะก็ไม่อร่อยทุกอย่างต้องหยิบพอดิบพอดีทั้งเส้นทั้งน้ำทั้งเนื้อแต่เท่าที่ดูแม่ก็หยิบให้เยอะกินอิ่มเลยทีเดียว
1: แม่ตักยังไงไหนสอน
2: สิใส่ไข่
1: หนึ่งลูก
2: ใส่ไข่ไปก่อนหนึ่งลูก
1: ตีนไก่ล่ะ
2: ใส่ไปเลย
1: ตีน
2: กลัวมือสวยๆเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวแม่หนูก็ลูกแม่ค้ามาก่อนนี่แหละ
2: แม่หนูตัก
1: แม่บอกใครป่ะอ๋อกูทำเร็วกว่าค่ะแต่ก็อย่าไม่ได้กลัวค่ะว่าทำได้ไม่ได้หนูทำช้าค่ะลูกโตไม่ใช่อะไรค่ะแม่รู้ว่าหนูทำได้ค่ะ
2: ของนะ
1: เออข้างในกินพี่ก้าวจ้ารอชั่วโมงหนึ่งแล้วจ้ายังไม่ได้กินเลยจ้าพี่บอกนะว่าใส่มากใส่น้อยแม่หนูใส่ตามแม่นะ
3: ตามแม่เลยค่ะ
1: แล้วก็ใส่แค่เส้นใหญ่
2: แล้วนี่กีบนี่เอาหนูตักเส้นมาเลย5ชาม
1: วันหนึ่งกี่โลจ้ะแม่เส้น
2: อ
1: ่ะ
2: เกือบร้อยค
1: ่
2: ะ
1: หาตายแล้วคุณพระเกือบร้อยขายยังไงเนี่ยขายถ้าราขายดิบขายดี
2: แม่ก็ขายบ้างเททิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: มีทางอ่ะคิวยังไม่ได้เลยจะมาเททิ้งได้ยังไงนี่กี่บาทอ่ะ
2: 70ค่ะ
1: อุ้ยคุ้มมากมาแล้วจ้าได้แน่นอน5ชามจ้าบอกเลย
0: แล้ววันนี้เจบุโกะบุกมาถึงที่ร้านทั้งทีจะได้กินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอตามคิวนะจ๊ะเพราะลูกค้าหน้าร้านเยอะเหลือเกินแม่ก็ตักไม่หยุดมือเลยโอ้โหการันตีถูกการันตีว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านของแม่ป๋องเนี่ยขายดีของแก
1: รไหนๆก็ไหนๆละรอคิวมันไม่ได้ฉันก็ตักกินเองซะเลยหนูกินแค่นี้พอ
2: กระเทียมใช่โป๊ตักอ่ะ
1: กระเทียมเขานะคือตัวจริงเลยล่ะโอ้ยเลิศเลิศ
2: ซีอิ๊ว
1: ยังกินเลยนะนี่แม่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันต้องปรุงใส่พริกนิดนึงน้ำส้มหน่อยนึงน้ำตาลหน่อยนึงพริกหน่อยนึงมันถึงจะแซ่บมันถึงจะอร่อยไม่แปลกใจเลยอะขายดีขนาดเนี้ยอร่อยมากโอ้ยตายละรสมาก
0: ก็ตักกินเองไปเลยสิคะจบลูกค้าอย่าว่ากันนะแม่ป๋องบอกว่าปกติเนี่ยนอกจากออเดอร์ที่จะรับล่วงหน้าแล้วก็จะมีลูกค้าที่จะมาสั่งที่หน้าร้านด้วยซึ่งเขาจะทำของเผื่อไว้จำนวนมากอยู่แล้วส่วนการมาสั่งหน้าร้านเขาจะให้จดออเดอร์แล้วก็จดชื่อและเบอร์โทรเอาไว้ให้ชัดเจนซึ่งถ้าได้แล้วทางร้านเขาก็จะโทรแจ้งให้มารับอีกทีจ้าแม่บอกอยากให้ลูกค้าได้กินกันทุกคนทุกเจ้าที่มาสั่งนั่นแหละแต่มันทำไม่ไหวจริงๆ
1: ตอนนี้ 9:14 ขึ้นป้ายว่าหมดแล้วเพราะว่าคนจอง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แม่คนจองตั้งแต่วันเลยเหรอ
2: เราจะรับออเดอร์4โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะ
1: แม่แล้วถ้าเกิดจอง4โมงเย็นถึง2ทุ่มเมื่อวานนี้แล้วมันมีเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ไม่ได้กินเลยสิถ้าอย่างนั้นถ้ามันหมดอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: หรอ
2: ต้มไข่15แผง
1: อุ๊ยแล้วจะปอกกันยังไงวะหมดยังไงอ่ะแม่เปิดขายจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์จากเส้น10ไม่เกิน10โลมาเป็น100โลขนาดนี้แม่ไปบนมาหรอ
2: ฝีมือ
1: เอาแต่ก๋วยเตี๋ยวแม่ไปมี2เส้น3เส้นล่ะ
4: อันนี้เรียก3สหายแห้งยัง
1: รักกันขนาดไหนแม่สะใภ้2สะใภ้
2: ผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกัน
4: รักเขามากเหมือนพี่สาวเหมือนแม
1: ่ใหญ่จริงเผือกอ่ะ
5: เพชรบุรีจะยาวแต่ถ้านครปฐมก็จะกลมเมืองการก็จะกลมสระบุรีก็จะสั้นกว่านี้หน่อยนึง
4: ลูกค้าขารถไหนคะตำรวจมาแล้วค่ะ
6: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา

0: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟีนิกซ์มันฆ่าคนของเรา
1: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทการายงานฉันคนเดียว
2: ค่ะท่าน
3: ชีวิตไอ้นาลิบานเป็นของผมผมต้องการขุดลากถอดโคนพวกมันไอ้พวกไฟฟีนิกซ์จะต้องเหลือแต่ชื่อ
1: คนที่ต้องตายไทกา
2: ไอพี่เตยมันทำชั่วตั้งกี่เรื่อง
4: ความรักมันเปลี่ยนแปลงคุณแล้ว
0: ไอไทกะไม่มีวันรักผู้ไฟฟินิ
2: ลินจะฆ่าไทกะด้วยมือของลินเอง
0: เฮ้ย
4: คุณต้องไม่ตายคุณยังมีผม
2: คุณทำดีกับฉันเพื่ออะไรพอในที่สุดเราก็ต้องฆ่ากันเอง
5: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วยซีเล็กชู
8: เนียจงเวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
9: เปิดเลย
8: เนสกาแฟกระป๋อง
9: เปิดแล้วไปต่อ
10: Carrier Copper Ion ค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion
11: ติดตั้งเลย
12: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ตลาดสด
13: ร่วมด้วยช่วยขายโดย
14: เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion
13: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์ฟองก๋วยเตี๋ยวหลอดเปิดขายมา7 ปีแล้วล่ะค่ะขายอยู่ย่านศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละแรกๆก็ไม่ได้ขายดีพอมีรายการใน YouTube มารีวิวเท่านั้นแหละค่ะร้านแตกแตนแต่ด้วยรสมือแม่ป๋องถ้าไม่เด็ดจริงคนมาซื้อครั้งเดียวจบแต่นี่มาซ้ำและเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆทำให้แม่ป๋องทำไม่ไหวค่ะเพราะเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดหลายอย่างเชียวที่ร้านก็เลยไม่ได้เปิดขายทุกวันแม่บอกว่าไม่ได้ยิงแต่ทำไม่ไหวว่าแต่แม่ขายวันไหนบ้างลูกค้าจะได้มาไม่เกอ้อค่ะแม
15: ่ดูนี่ป้ายค่ะเปิดขายจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์
16: ใช่ค่ะ
15: แม่แล้ววันอื่นที่แม่หยุดแม่ทำอะไรอ่ะ
16: โอ้แม่เตรียมของเตรียมของวันนึงเลยอ่ะ
15: แต่ดูถามแม่หน่อยตื่นมาตีสามตีสี่เนี่ยเริ่มหั่นอะไรก่อนจ๊ะ
16: ตีสามตีสี่นี่มาตุ๋นวันที่ขายนะแต่ว่าวันที่ไม่ขายนะเขาเอาส่งของมาส่งแม่รับของรับของแล้วก็ต้มไข
15: ่ไข่กี่ร้อยฟอง
16: 15 แผง
15: แผงละ30 ฟองอู้ตาแล้วกระปอกกันยังไงวะหมดยังไงอ่ะแม
16: ่ก็นั่นแหละต้องเตรียมของวันนึงอ่ะ
15: อ๋อเออใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเตรียมของวั

0: แล้วทำไมจากเส้น10ไม่เกิน10โลมาเป็น100โลขนาดนี้แม่ไปบนมาหรอ
1: ฝีมือฝีมือ
2: ที่ต้องปิดร้าน1วันก็เพื่อเตรียมของก่อนมาขายในวันถัดไปค่ะอ่ะใครดูอยู่แล้วจะขับรถมาเช็คชัวร์ก่อนนะจ๊ะแต่อย่างที่บอกว่าโทรมาช่วงเย็นเพื่อจองออเดอร์ของคุณไว้ก่อนแบบนี้ได้กินชัวร์เดี๋ยวจะหาว่าทางรายการไม่เตือนแต่ถ้าลูกค้ามาถึงแล้วเตี๋ยวหลอดแม่ป๋องหมดก็สั่งก๋วยเตี๋ยวครูต้อยกินก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันร้านอยู่ติดกันเลยเพราะเขาเป็นพี่น้องกันมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งต้มยำน้ำแบบแซ่บซีดซาดเย็นตาโฟซอสฉ่ำๆก็มีค่ะแม่ครูต้อยเจ้าของร้านเป็นญาติกับแม่ป๋องเอกลักษณ์นอกจากก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแล้วก็เสียงแม่ครูนี่แหละคนรู้จักทั้งซอยอะแก
0: แถวนี้รถมันจอดยากใครมาใครก็รู้อยู่แล้ววันที่ตำรวจเรียกเขาบอกว่าแม่ก็จะช่วยลูกค้าเรียกว่าตำรวจมา แม่ขอเสียงหน่อยเวลาตำรวจมาแม่พูดว่าไง
3: คุณลูกค้าขารถไหนคะตำรวจมาแล้วค่ะ
0: พูดอย่างนี้เลยเหรอ
3: จ้าร
4: ถมากเลยอะ
0: ในร้านมีใครจอดตรงนี้ไหมคะตำรวจมาจริงๆนะคะเนี่ย
3: ไม่หมดเวลาแล้วค่ะ9โมงไม่ล็อกแล้ว
0: 9โมงไม่ล็อกก็หรอแม่เขาล็อกก็กี่โมงเวลา
3: 6โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็4โมงเย็นถึง2ทุ่ม
0: โอ้เห็นไหมล่ะเอาแต่ก๋วยเตี๋ยวแม่ไปมี2เส้น3เส้นล่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้เขาเรียก3สหายแห้งยำ
0: มีอะไรบ้าง
3: ก็มีแบนกลมบะหมี่แบนบะหมี่กลมบะหมี่หยก
0: หนูมาถึงไปพูดเลยนะหนูกินใหญ่เลยเน
3: า
0: ะ
3: จ้าก
0: ินได้นะนะ
3: ได้เลยจ้าก
0: ินนะ
3: ที่นี่ลูกค้าจะนิยมทานแห้งยำ
0: เขาถือว่า
3: เพราะว่าเขาชอบน้ำหมูแดง
0: เขาถือว่าน้ำหมูแดงมันกลมกล่อมดี
3: จ้าอันนี้คือเนี่ยทุกคนจะชอบมาก3สหายแห้งยำ
0: 3สหายแห้งยำกี่บาทจ๊ะแม่
3: 70ค่ะ
0: แล้วอีกกี่ก้อน
3: 3ก้อนค่ะอย่างละ1ก้อน
0: กินไปหมดนะแล้วก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มขายปี60
3: ก๋วยเตี๋ยวนี่จะขายก่อนคือวันที่2กุมภาปี58
0: ทำไมจำได้จังเลย
3: จ้าเป็นคนที่จำแม่นเราเป็นครูเราต้องจำแม่นอยู่แล้วเน
0: า
3: ะ
0: ก็ขายมากี่ปีแล้วเนี่ย
3: 11ปีแล้วค่ะ
0: 11ปีแล้ว
3: จ้า
0: วันแรกทำไมถึงแม่ถึงเออรี่ออกมาแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวทำไมคิดถึงอยากขายก๋วยเตี๋ยว
3: ได้เจอลูกค้าหลายแบบแล้วก็อยากมีเพื่อนเยอะ
2: ๆจากครูเออรี่มาขายก๋วยเตี๋ยวแม่ต้อยบอกก็แฮปปี้ดีได้เจอผู้คนได้พูดได้คุยทำให้ชีวิตไม่เฉาแกว่างานร้านแม่ครูต้อยจะเปิดขายทุกวันค่ะมาเช้าๆ7โมงน้ำซุปเดือดก็ขายได้แล้วแม่ครูบอกรสชาติก็จะปรุงให้แซ่บติดปากคนไทยหมูแดงคือเด็ดทำเองกับมือใครชอบน้ำใสหรือจะเป็นต้มยำสั่งโลดแต่ที่เด็ดก็บะหมี่แห้งนี่แหละค่ะจะเส้นเดียวหรือ3เส้นแบบที่เจ๊บุโกะกินก็ดี
0: มาบอกกับป้าต้อยเป็นคู่สะใภ้อันนี้บ้างครับว่าคู่สะใภ้ไหนยังไงคะ
3: ป้าป๋องเนี่ยเป็นสะใภ้ใหญ
0: ่
3: แม่ต้อยเป็นสะใภ้เล็กสามีของเราทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเราก็แยกกันอยู่กับสามีทั้งหมดก็แม่ป๋องเขาก็กลับไปดูแลแม่ประมาณ10ปีแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็มาแบบมาจับมือกันเป็นพี่น้องกัน
0: แต่ว่าก็คือเป็นสาวโสดที่มาทำมาหากินด้วยกันเป็นพี่น้องกันเลย
3: ใช
4: ่อุ้ยรสจังเลยอ่ะ
0: รักกันขนาดไหนแม่สะใภ้สองสะใภ้
5: ผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกัน
0: ผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกันเลย
5: ใช่อ
0: ยากบอกอะไรเขาเป็นห่วงอะไรเขาเนี่ย
5: ฮะ
0: เป็นห่วงอะไรแม่เขา
5: สุขภาพ
0: ทำไมเขาไม่ค่อยพักผ่อนหรอ
5: ไม่เขามีโรคประจำตัว
0: แล้วแม่ล่ะ
3: รักเขามากเหมือนพี่สาวเหมือนแม
0: ่เป็นห่วงอะไรเขาเรื่องไง
3: ทุกอย่าง
0: สุขภาพไหม
3: สุขภาพด้วยจ้ะเวลาคนนึงป่วยคนนึงก็เป็นห่วงอีกคนนึงป่วยก็เป็นห่วง
2: จากคู่สะใภ้สู่พี่น้องที่ห่วงใยรักใคร่กลมเกลียวประหนึ่งเป็นพี่น้องคลานตามกันมาเลยทีเดียวจ้าน่ารักจริงๆคู่นี้อย่าลืมว่าใครจะมากินเตี๋ยวหลอดป้าป๋องเขาเปิดหน้าร้านแค่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนก๋วยเตี๋ยวครูต้อยที่อยู่ติดกันเปิดขายทุกวันค่ะมาชิมรสมือแม่ครูกันได้ต้องบอกว่าถนนด้านหน้าศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยของกินฉ่ำร้านอร่อยอร่อยร้านเก่าแก่เพียบวันนี้เจ๊มุกโกจะพาไปเดินท้าลมร้อนกับอากาศเมืองไทยที่ช่วงนี้บอกเลยว่าไม
0: ่ข้างหลังเรานะคะก็เป็นลานคนเมืองส่วนด้านหน้าจะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปช้อปปิ้งกันต่อเลยมีของกินอีกเยอะแยะมากมายที่จะพาคุณผู้ชมไปทานนะคะตามมาเลยแต่งตัวไม่แคร์อากาศเลยค่ะ
2: ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อความเป็นมงคลจิตมงคลใจแล้วก็ไปกันต่อถ้ามาย่านนี้ไม่ได้แวะทักแวะคุยแวะชิมเผือกพี่มะเจนี่ที่ขายอยู่ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือมากว่า 30-40 ปีถือว่าคุณมาไม่ถึงย่านนี้นะสาวเจนี่เผือกพี่

0: นต้องมาตำกันค่ะหน้าร้านเล็กๆแต่เสน่ห์เขาคือนั่งทำนั่งทอดนั่งคลุกกันตรงนี้เลยสดกว่าปลาในตลาดก็เผือกหิมะเจนี่นี่ล่ะค่ะ
1: เผือกหิมะมันมีกี่แบบเหรอคะ
2: ถ้าเป็นเผือกหิมะจะมีแบบเดียว
1: อนุขอดูหน่อยทำไมถึงเรียกว่าเผือกหิมะล่ะจ๊ะ
2: มันจะเป็นเกล็ดน้ำตาลเหมือนหิมะ
1: อ๋อเหมือนหิมะก็อันนี้คือเผือกหิมะและอันนั้นนะคะมันหิมะ
2: อันนี้เป็นเมนูใหม
1: ่ทำมาใหม
2: ่เมนูใหม
1: ่เพิ่งมาทำเลยมันหิม
2: ะ
1: มันแตกต่างกับเผือกหิมะยังไงคะ
2: บางคนเขาก็ว่าแพ้หมักเผือกบ้างบางคนเขาก็ว่า อยากลองของใหม
1: ่ลองชิมดู
2: ใช่มีตัวเป็นตัวเลือก
1: เป็นตัวเลือกนะบางคนชอบกินเผือกบางคนชอบกินมันแปลกดีนะมันหอมนะ
2: นี่เป็นรายการแรกเลยนะที่เอาไป
1: จริงหร
2: อถ้าเป็นเพชรบุรีจะยาวแต่ถ้านครปฐมก็จะกลมเมืองกาญก็จะกลมสระบุรีก็จะสั้นกว่านี้หน่อยนึง
1: จังหวัดไหนคืออร่อยสุด
2: เมืองกาญขูดให้มันเป็นน้ำตาลขึ้นมา
1: อ๋อนี่คือเทคนิคดูสิ
2: เ
1: ป็นหิมะจริงๆด้วยเธอนี่ไงเห็นหิมะที่เกาะไหม
2: ร้อนร้อนค่อยๆเล่ม
3: โอลาแม็กกี้โก
4: เห็นไหมล่ะโอลาแม็กกี้โก
1: ลิปแม่ยี่ห้ออะไร
5: ไม่มียี่ห้อตามตลาดทั่วไป
1: ตาเรามีสีซ้ำบ้างไหมซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้าง
5: แล้วแต
6: ่เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดลิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากลิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
8: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
9: เปิดเลย
8: เนสกาแฟกระป๋อง
9: เปิดแล้วไปต่อ
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
13: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพนวัฒน์ค่ะ
14: แล้วพบกันในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีห่างนะคะ
15: ใหญ่รุ่นใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างการนอนครับ
16: มีหลากหลายมากแต่ว่าที่พบบ่อยนะฮะคือโรคนอนไม่หลับ
15: นอนไม่หลับเออหลับเยอะไ
17: หมอายุมากขึ้นแล้วทำไมมันต้องนอนไม่หลับ
16: ก็เนื่องจากการ
18: นอนมาเยอะแล้ว
19: แม่หนูตัดสินใจแล้วหนูจะบอกพี่ปั้นเรื่องที่หนูเคยแท
4: งชิบหายจะบ้าเหรอจะบอกทำไมล่ะ
19: ก็มันคือความจริงไงแม่ยิ่งหนูปิดหนูยิ่งรู้สึกผิดกับพี่ปั้นอะ
0: พี่ถามจริงๆเลยนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพายมีความสุขหรือเปล่า
3: เขาอาจจะเหมาะสมกันมากกว่าฉันก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ปั้นเขาเลิกนี้จริงๆฉันก็ยอม
5: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ที่ทางเมยาทนังถูกปุก
1: ฉันโอโหสิกรรมให้แล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะทำไมไม่กลางร่มล่ะคะเอ้าคุณทีเราให้มาด้วยเพื่อ
13: สวัสดีครับคนอื่นล่ะ
5: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: หลายก็พูดหลายล่ะ
12: อะไรครับเนี่ย
8: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
9: ่โอ้โห
16: หอม
9: คั่วเข้ม
16: ครบสูตรอร่อย
8: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
9: ลองเลย
17: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purpleทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วย
10: ซีเล็กทูเนจง
7: หิวเวอร์
11: ต้องเจอนี่
19: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
18: ตลาดสดพร้อมสี
1: ผู้เพื่อช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย์นมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำ เมนูใหม่คือมันหิมะ
2: ค่ะ
1: แปลกดีนะมันหอมนะ
2: นี่เป็นรายการแรกเลยนะที่เอาไป
1: จริง

0: พี่การทำต่างกันไหมฮะ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยไม่ว่าเผือกของมันก็แล้วแต่ตัวเผือกอ่ะข้างนอกมันจะกรอบแล้วเคลือบกับน้ำตาลหิมะอ่ะแต่พอกัดเข้าไปมันนุ่มละมุนลิ้นไม่เหมือนที่อื่นนะ
2: ไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะรสชาติของเจนีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสุดไม่ว่าจะเป็นเปลือกหรือมันก็รสเดียวกันหวานกำลังดีตัดเค็มหน่อยๆความเคลือบความเกล็ดของน้ำตาลบอกเลยหาตัวจับได้ยากและเจนีเป็นคนช่างเลือกช่างคัดสรรอย่าง

จะได้สบายตัวสบายใจไปค่ะบอสไปลูกได้ไปเลยค่ะบอสอ่ะขาดอะไรบอกฉันนะคะ

0: สียงของน้องด้วยคนได้ไหมคะนะคะปองสีกลัวค่ะ
1: ซุปเปอร์กาแฟทีวันกาแฟที่ต้องยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเรา

0: ป็นอะไรวันนี้แผนการก็ราบรื่นสมใจคุณดีนี่เครียดอะไร
1: พี่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเกลียดฉัน
0: จะสนใจทำไมในเมื่อผมรักคุณที่สุด
1: แต่เขาเกลียดฉันถ้าฉันไม่ได้พี่หนึ่งนางมินนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คุณช่วยจัดการนางนั่นให้มันหนีไปจากโลกนี้ทีสิ
0: ถ้าผมจัดการนางนั่นได้คุณก็กลับไปหาเขาสิแล้วผมอ่ะทิ้งไว้เป็นหมาหัวเน่ากันเหรอ
1: ถ้าคุณจัดการมันได้ฉันจะแต่งงานกับคุณ

0: องคะปองปองคะปอง
1: มีอะไรสิ
0: คือไฟดับอะค่ะหนูกลัวจังเลยค่ะปอง
1: แต่แม่ก็ให้ไปฉายไปแล้วเนี่ยครับ

0: ตาหนึ่งนะตาหนึ่งเที่ยงคืนแล้วยังไม่กลับบ้านอีกมือถือก็ปิดไม่รู้หรือไงว่าป้าม้าเป็นห่วง
1: นี่คุณอย่าคิดมากไปเลยนะตาหนึ่งคงจะไปเมาแล้วก็นอนกับเพื่อนที่ไหนเนี่ยเป็นลูกผู้ชายไม่มีอะไรเสียหายหรอกคงจะขัดใจละสิที่ถูกจับแต่งงานเร็วขึ้นนี่เข้านอนเถอะพรุ่งนี้ต้องไปพบท่านรัฐมนตรีแต่เช้านะ
0: ค่ะ

0: แล้วมือเขาไปนอนบนเตียงแล้วไล่บอสออกมาเหรอ
1: กูเปล่านี
0: ่เอาแล้วฉันขึ้นไปนอนบนเตียงได้ไงอ่ะบอสปลุกฉันหรือว่าฉันตื่นเข้าไปเอง
1: คุณนอนขี้ซาแบบคุณเนี่ยตื่นเองได้ด้วยเหรอผมพยายามปลุกคุณตั้งครึ่งชั่วโมงไม่เห็นคุณจะตื่นเลยผมเลยอุ้มคุณเข้าไปเนี่ย
0: อ๋ออุ้มฉันเข้าไป
1: ถามมาได้ก็โดนสิ
0: โดนเยอะไหมอ่ะ
1: ก็โดนทั้งสองหัวนั่นแหละ
0: สองหัวหัวเดียวก็รับไม่ได้แล้วอ่ะโดนสองหัวเลยเหรอ
1: แล้วคิดว่าผมรับได้หรือยังไงฮะสิวหัวหนองคุณเนี่ยมันจะระเบิดใส่แขนผมเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้สิวหัวหนองอะไรอีกเล่า
1: ก็สิวหัวหนองที่อยู่ที่ข้อศอกไง
0: หัวสิวเหรอ
1: ใช่ผมโดนเต็มๆทั้งสองหัวเลยนะ

0: มันคือหลับสบายไหม
1: หลับสบายที่ไหนล่ะฝนตกหนักขนาดนั้นก็ต้องนอนหนาวสิคงไม่นอนอุ่นเหมือนใครที่ค้างบ้านคุณหรอก
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
3: คุณนัทนิสามดีและคุณเอลลี่แบ็คเคอร์บ
4: อ
3: ย
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะอากยืนฉันยืนแกโพสฉันโพสเอาสิมาอากฉันโพสด้วยมาฉันโพสฉันโพสแกสู้ไหมแกจะสู้ไหมที่มันบ้า

0: แบบเจอคอมเมนต์ลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยตอบโต้เขากลับเลยหนูเจอดราม่าเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่หนูคิดคือทำไมเราไม่โฟกัสจุดตรงที่คนรักเราและเชียร์เราซะมากกว่า
1: โหทั้งชีวิตครับพี่ต่อยมันรั่วออกมาพร้อมน้ำตาเลยตอนนี้พูดไปในตลกพี่ดิงเกิดมาเพื่อเป็นอภิชาติบุตรของแม่และพ
2: ่อถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
3: อาทิตย์นี้พบกับหล่อสปอร์ตใจดีที่บ้านมีหมาพนวัฒน์ค่ะ
4: มากับน้องชายด้วย
5: น้องอะไรน้องอะไร
6: ฟังดีๆนะครับชบาตัน
7: ชบาตัน
6: ชบาตันเหรอครับผม
7: ชบาตัน
5: ชบาตันสวัสดีครับน้องคุณว่าง่ายเน
6: า
5: ะ
6: ง่ายมากครับง่ายง่ายหนึ่งนิดหนึ่ง
8: แล้วพบกันในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีห่างนะคะเย็นนี้พี่ตั้มจะไปทานอาหารที่บ้านท่านผู้ว่าเหรอคะ
9: ฉันอยากจะรู้ความรู้สึกของเธอเวลาอยู่ใกล้กับฉันหรือใน

0: ื่นล่ะ
1: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: มาทั้งคืนป้าม้าเป็นห่วงแทบแย่แล้วนี่กินอะไรมาหรือยังลูก
4: นี่ลูกปลอดภัยกลับมาก็พอแล้วล่ะคุณจะซักไซ้อะไรให้มากเป็นหนึ่งป้ากับม้าจะไปเชิญท่านรัฐมนตรีมาเป็นประธานงานแต่งของเราจะไปด้วยกันไหม
5: คงไม่แหละครับป้าวันนี้ผมยุ่งทั้งวันเลยครับเดี๋ยวต้องไปตรวจความเรียบร้อยที่โรงงานแล้วก็ตอนเย็นต้องกลับไปประชุมต่อที่ออฟฟิศนะครับ
3: อ่ะยังไงก็แล้วแต่ต้องหาเวลาพาหนูแพรไปดูชุดแต่งงานนะลูก
5: ผมคงไม่ว่างไปดูหรอกครับถ้าชอบแบบไหนก็จัดมาเลยครับขอตัวนะครับ

0: เราควรเปิดอกคุยกับลูกบ้างนะคะว่าลูกกับหนูแพรวเนี่ยมีปัญหาอะไรกันแล้วทำไมถึงปักอกปักใจอยู่กับหนูมินนี่มากนะแทนที่จะฟังความจากหนูแพรวฝ่ายเดียว
1: คุณอย่าสปอยลูกเลยฮะอีก2อาทิตย์เนี่ยเขาก็ต้องแต่งงานกับหนูแพรวแล้ว
0: ฉันเป็นห่วงความรู้สึกของลูกค่ะ
1: เรามาถึงระดับนี้แล้วนะคุณจะผลักลูกให้ไปอยู่กับคนที่ต่ำกว่าทำไมเขาจะรักใครก็ให้รักไปเถอะแต่ต้องแต่งงานกับคนที่เหมาะสมเท่านั้นอยู่กันไปก็รักกันไปเองนั่นแหละ

0: ือหลับสบายไหม
1: หลับสบายที่ไหนล่ะฝนตกหนักขนาดนั้นก็ต้องนอนหนาวสิคงไม่นอนอุ่นเหมือนใครที่ค้างบ้านคุณหรอก
2: หนูมินี่จ๊ะก็อุ่นกันทั้งบ้านแล้วจ้ะเมื่อคืนน่ะพอไฟดับนะก็เลยพากันมานอนเบียดที่ห้องเจ้าปองกันหมดเลยทั้ง4คนไฟมาประมาณสักตีห้าจ้ะถึงได้แยกย้ายไป
0: สบายใจขึ้นยัง
3: เฮ้ยปองปองไงลูก
4: ครับพ่อ
3: หนูสิริเขาอยากจะมาเจอผู้อำนวยการศูนย์นะ
1: คือเสียช่วยงานในศูนย์ศิลปาชีพอะค่ะก็เลยอยากทราบว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเผื่อถ้ามีอะไรน่าสนใจสีจะได้ไปวางขายในโรงแรมที่ร้านขายของระลึกของสีค่ะปองคะรบกวนช่วยเสียได้ไหมคะ
0: ได้สิครับผมขอตัวก่อนนะครับทุกคน

มินนี่ขอตัวก่อนนะคะ

0: ไร
1: ใครใช้ให้พ่อพาหนูสิริมาที่นี่
0: จังหวะนรกมากๆ
1: มาทุกอย่างเวลานี้พระเอกกับนางเอกอะกำลังจะปรับความเข้าใจกันได้อยู่แล้วแล้วก็พ่อพระเอกหาแฟนเก่ามาแบบนี้ทำให้แม่นางเอกแม่พระเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกขัดใจ
2: เฮ้ยไหนก็เพื่อนนางเอก
1: เบิ่งเบิ่งนี่เห็นไหมนี่น่าจะคุ้มวันลีแล้วเห็นมีไผ่ที่สวยที่สุดนี่สามตัวนี
0: ่สามคน
1: สามคนนี่
0: เดี๋ยวว่าจะนางเอกไปแอบร้องไห้อยู่ไสนี่ไปผมเข้าไปหาเบิ่งปาก
3: ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจะเหม็นซะเปล่า
0: เป็นยัง
1: ทำไมอ่ะ
3: นี่นี่มันไปขี้เห็นบนท้องผูกแต่เมื่อคืนแล้วนี่เราจะตามไปดูให้แน่ใจก็ได้นะ
4: ผมพ่อเลยโอ้ยก็เหม็นติดเหม็นจน
1: ผมตัวดีเลยตัวดีเลย
5: แล้วจะกลับกี่โมงอะต้อง
6: เย็นๆจ้ะแม่พี่ต้องอยู่บนแท็กซี่ใกล้ถึงสนามบินแล้วจ้ะ
5: อ้าวนึกว่าเจ้านายขับรถมาส่ง
6: เปล่าจ้ะช่วงนี้บอสเขายุ่งหลายเรื่องต้องก็เลยไม่อยากรบกวนนะจ๊ะ
5: แค่นี้ก่อนนะต้องแม่ทำงานก่อน
6: ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวเครื่องจะออกแล้วต้องโทรหาอีกทีนะ
5: จ้ะจ้ะจ้ะไหนจ้ะ

0: ต้องรอเป็น10วันเลยหรือไงวะถึงจะจัดการมันได
1: ้ไม่ครับนาย
0: แล้วแกจะลงมือเมื่อไหร
1: ่วันนี้ครับนาย
0: ดีถ้าสำเร็จนะฉันจะเพิ่มค่าจ้างให้2เท่า

0: อยโครงกับเนื้อย่าง
1: กับคุณหลายไว้ของหมักไปเลยเมื่อยในเด้อหน่อยมื้อนี้ผู้ดีพ่อบอกอูดเพิ่นไปนะ
0: บ่เมื่อยดอกบ่อูดเลี้ยงง่าย
1: จ้าอูดอย่าดื้อนะผู้น่ะแม่เฮ็ดงานฮ้องงานหลายแท้เด้ผู้น่ะเบิ่งดูผู้น่ะ
2: เอ๊ะเป็นสาว
1: เอ้านั่นคุณมินนี่ที่เรียนนำกัน
3: ขนมได้นะป้าน้อยซื้อให้
4: นะครับแบ่งพี่มินนี่บ้างได้หรือเปล่ามาม
3: ามาพี่อ่ะ

0: 10ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์ตอนนี้ 5:30 น.นะครับอยู่กับพี่ตามปุญญมัยครับผมแคนอติรุธและเซนเมจกาครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นตามกันหน่อยเรื่องของเบิร์ดวันว่างๆก่อนหน้านี้มีดราม่าหลากหลายอย่างนะครับออกมาชี้แจงหลายครั้งซึ่งล่าสุดเนี่ยเบิร์ดวันว่างๆครับร้องไห้ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายหลังจากเข้าพบตำรวจพระประแดงนะครับยืนยันบอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้จริงไม่ใช่การละครในขณะที่1ใน2ผู้เสียหายนะครับก็ยกโทษให้แล้วก็ฝากให้หยุดทำคอนเทนต์ขยะนะครับดูกันหน่อยนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้ครับทางเบิร์ดวันว่างๆเดินเข้าให้ข้อมูลกับทางพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพผู้กำกับการสภ.พระประแดงแล้วก็เจรจากับ1ในผู้เสียหายนะครับก่อนที่เบิร์ดเนี่ยจะแถลงข่าวครับเจ้าตัวก็ร้องไห้พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษประชาชนรวมถึงบริษัทกาวยาแนลแล้วก็เลื่อยหยดครับเบิร์ดได้ยืนยันบอกว่าผงที่ผสมลงไปเนี่ยไม่ใช่กาวยาแนลแต่ว่าเป็นแป้งหมันเท่านั้นย้อนให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันมีคอนเทนต์แรกที่เบิร์ดเขาเหมือนกับเอากาวยาแนลเนี่ยผสมน้ำเพื่อไปปะหน้าคนช่วง
3: วันไหล
1: โครงการพระประแด
3: งค่ะ
1: นี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นถุงกาวยาแนลแล้วตัวพยายามออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่มันเป็นแป้งมันต่างๆนานาเนี่ยนะครับบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เล่นสงกรานต์พระประแดงยอมรับว่าไม่ทันได้คิดเกิดจากความคึกขนองสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปซื้อมาทำคอนเทนต์เลี้ยงชีพเพราะมีรายได้หลักจากตรงนี้พอเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็รู้สึกผิดจริงๆไม่ใช่การละครครับนี่นะฮะทางศาลนี่นะฮะก็ลงโทษเกี่ยวกับคดีของแบงค์เลสเตอร์ครับก็เคยรับปากส่วนที่ศาลเคยลงโทษเกี่ยวกับคดีแบงค์เลสเตอร์เคยรับปากกับคุณยายของแบงค์ว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ขยะอีกตนเองไม่รู้เรื่องนะครับว่าคุณยายของแบงค์เนี่ยตำหนิผ่านสื่อแต่หากอนาคต Facebook ถูกปิดก็คงต้องไปทำงานก่อสร้างส่วนที่เดินทางไปต่างประเทศครับบอกว่าเดินทางไปจริงครับและไม่ได้คิดจะหลบหนีก่อนทิ้งท้ายบอกว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ขยะแล้วก็จะทำคอนเทนต์เพื่อสังคมที่ผ่านมาก็ทำมาตลอดแต่ว่าสื่อไม่เคยนำเสนอย้ำว่าวันนี้ตั้งใจมาขอโทษจริงๆแม้สังคมจะไม่เชื่อก็ตามครับ
4: ผมมาถ่ายคอนเทนต์เล่นเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพผมไม่คิดคาดคิดว่าคอนเทนต์นี้มันออกไปดูภาพลักษณ์ของชาวพี่น้องพระประแดงหรือสมุทรปราการให้ดูแย่ครับตัวผมต้องขอโทษด้วยครับมันไม่ใช่ยาแนวว่าเป็นถุงยาแนวเฉยๆครับ
5: เป็นถุงยาแนว
4: แต่ไม่ใช่ยาแนวครับ
5: ไม่ใช่ยาแนว
4: ครับผม
5: แต่สิ่งที่เขาไม่ตรวจสอบบอกว่าเป็นยาแนวแล้วคุณจะชี้แจงยังไงคร
4: ับอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องตามกระบวนการกฎหมายครับจริงๆผมไม่ต้องมาออกมาแก้ตัวนะครับความจริงแล้วผมก็มีช่วยเหลือสังคมครับแต่ให้ผมไปบีมาเขาเอาไปลงมั่งครับไม่ใช่ว่าเรื่องให้มีแล้วมาซ้ำเติมผมอันนี้ผมยอมรับผิดครับแต่ต้องขอโทษจากใจจริงๆครับชาวพี่น้องพระประแดงครับ
5: ผู้กับในส่วนของทางดี
4: ผมต้องขอโทษด้วยถ้าผมได้ไปทำอะไรลูกเกินพี่เขาไปหรือว่าทำคอนเทนต์แย่ๆผมขอให้พี่ให้อภัยผมด้วยครับ
6: ตัวผมเองครับผมให้อภัยพี่นะครับแต่ผมขอพี่อย่างเดียวพี่ไม่ไปทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครเราคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันมาเจอคนไทยด้วยกันทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกและสงกรานต์พระประแดงปีนี้ผมก็มาปีแรกเหมือนกันพี
3: ่เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยบอกสำนึกผิดแล้วค่ะ
1: แ
3: ล้วก็ทางผู้เสียหายที่เมื่อสักครู่บอกให้อภัยไม่ติดใจแล้วเพราะว่าอาการดีขึ้นแต่ขอว่าให้ยุติการทำคอนเทนต์ที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าอย่างเคสของเขาเนี่ยเยื่อบุตาอักเสบสาหัสนะคะก็คือโชคดีที่ไม่ถึงจอประสาทตาซึ่งแบบนี้เนี่ยถึงขั้นที่ตาบอดได้เลยส่วนเรื่องของคดีค่ะทางพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพผู้กำกับการสภ.พระประแดงบอกว่านัดหมายมาพูดคุยไกล่เกลี่ยแล้วก็ตกลงค่าเสียหายกันยังไม่ได้ดำเนินคดีแต่อย่าง

0: ใดเพราะว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจจากแพทย์แล้วก็จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งตำรวจจะพิจารณาท้ายสำนวนเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งไปยังพนักงานอัยการในคดีเก่าที่พิพากษารอลงอาญาเพราะว่ากระทำผิดซ้ำเนี่ยค่ะมาดูอีกคดีหนึ่งนะคะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่สารวัตรแจ๊นะคะไปตามจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะนำทีมสายสืบหมอนทองนะคะอำพรางตัวมากับรถกระบะขายทุเรียนค่ะที่สุดแล้วก็ไปถึงเป้าหมายหน้าบ้านย่านอุดมสุขแล้วบุกเข้าไปจับกลุ่มเป้าหมายไปดูช่วงเวลานั้นกันหน่อยค่ะ
1: บุกเข้าไป
0: ค่ะปฏิบัติการของทีมสืบสวนนะคะนำโดยสารวัตรแจ๊ะค่ะรอบนี้เนี่ยแฝงตัวซ่อนมาในรถขายทุเรียนคันนี้นะคะ
1: ครับ
0: เพื่อจะเข้าไปจับกุมบังดำบังดำเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดเนี่ยนะคะนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปซึ่งระบุว่าจุดนี้เนี่ยได้มีการเปิดให้บริการตู้สล็อตในบ้านย่านอุดมสุขด้วยนะคะทางรองผบ.ชน.พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีก็บอกว่าประชาชนเนี่ยร้องเรียนมากว่าพื้นที่มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดค่ะแล้วก็มีการชักชวนเยาวชนในช่วงปิดเทอมมามั่วสุมแต่ว่าจะเข้าไปจับกุมเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากในการเข้าถึงพื้นที่นะคะเพราะว่าบริเวณนี้ก็มีการเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าอย่างเข้มงวดแล้วก็มี

0: เนี่ยค่ะใส่ถุงผ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ปีนกลับกระโดดมาที่พื้นวิ่งหนีออกไปเนี่ยค่ะวิ่งลงบันไดเลื่อนแล้วก็ไปที่ชั้นหนึ่งของห้างนี่คือขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง1:40ภาพมันจะดูสว่างจริงๆก่อเหตุตอนที่ฟ้ามืดแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองในห้างแห่งหนึ่งที่ย่านตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
1: ครับซึ่งต่อมาครับตำรวจสภ.โคกขามพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เดินทางไปตรวจสอบร้านทองที่เกิดเหตุเก็บรอยนิ้วมือแฝงนะครับสอบสวนพยานเพื่อรวบรวมหลักฐานหาเบาะแสคนร้ายคือพนักงานขายทองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุชายใส่ชุดไลน์แมนก็เดินเข้ามาครับบอกว่ามีคนเอาของมาฝากพอพูดจบปุ๊บเนี่ยชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่นะครับพร้อมกับบอกว่าอย่าขัดขืนนะจากนั้นคนร้ายก็กระโดดข้ามตู้กระจกไปกวาดเอาทองรูปพรรณอย่างที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดรวดเร็วมากครับแล้วก็หลบหนีไปก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตกใจกลัวมากๆคิดแต่เพียงว่าเอาชีวิตให้รอดก่อนเพราะว่าลูกยังเล็กครับฟังเสียงพนักงานหน่อยครับ
2: ค่ะ
3: บอกว่าของเป็นคนละของมาฝากควักปืนขึ้นมาเราบอกว่าไอ้คัดขืนแล้วก็กระโดดข้ามไป
2: แล้วมันก็ฝากไป
3: มันก็ฝากไปแล้วก็มากระโดดออกแล้วก็ลงกระไดทางเลื่อนกลัวสิมีตัวเองเป็นหลักก่อนลูกยิงเล็กใจทั้งแรกในชีวิตเลย
4: เนี่ยค่ะส่วนเรื่องของคดีนะคะทางพันตำรวจเอกสุรศักดิ์สิทธิโชคธรรมผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบร้านทองคาดว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณไปทั้งหมด23บาททองคำนะคะคิดเป็นเงินตอนนี้ก็ประมาณ1ล้าน6แสนกว่าบาทค่ะตอนนี้ทองบาทละ 70,000 กว่าบาทร้านแห่งนี้ก็เคยถูกจี้ชิงทองมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งครั้งนี้มาเกิดเหตุอีกนะคะซึ่งตอนนี้ได้ประสานกำลังตำรวจชุดสืบสวนให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปไล่วงจรปิดนะคะแล้วเดี๋ยวจะเร่งรัดคดีตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้เบาะแสที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ
0: ค่ะค่ะคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรนะคะ
4: ค่ะ
0: นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
1: นี
0: ่ยังตามจับไม่ได
1: ้หลักฐานเยอะครับยังไงตำรวจน่าจะรวบตัวได
0: ้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยตอนนี้เราก็รอโครงการคนละครึ่งพลัสกันอยู
0: ่
1: มันมีข่าวที่แชร์กันนะครับเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส2พฤษภาคมก็คือวันนี
0: ้
1: ข่าวปลอมนะครับเอามาเตือนกันหน่อยฮะจากที่เพจโซเชียลมีการแชร์ต่อบอกว่าข่าวลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่2พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเตือนประชาชนบอกว่านี่คือข่าวปลอมฮะ
0: ค่ะ
1: ตัวเบลเล่มเลยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าคลิกแล้วก็ส่งต่อๆกันเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงไม่รู้มาจากไหนเงินจะเกลี้ยงบัญชีหรือเปล่า
0: อัน
1: นี้ไม่รู้เหมือนกันก่อนหน้านี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยนะครับว่าการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้จะยังไม่เสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาเนื่องจากยังต้องรอสรุปตัวเลขงบประมาณซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้รอจากทางภาครัฐกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะยังดำเนินการอยู่เลยเพราะฉะนั้นปลอมชัวร
1: ์ใช่หรือไม่ก็รอจากรายการข่าวได้แหละเราอัปเดตชัวร์แน่นอนว่ามีเมื่อไหร่กันแน
4: ่มาถึงโซเชียลเศรษฐกิจนะคะวันนี้ไปดูผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงมีผลต่อต้นทุนหลายภาคธุรกิจนะคะรวมไปถึงโรงแรมด้วยกับอีกเรื่องนึงค่ะพี่เด่นบัญชาพาไปดูเวียดนามนะคะตอนนี้เศรษฐกิจเขาพุ่งแรงทีเดียวค่ะไปติดตามกันในโซเชียลเศรษฐกิจค่ะ
5: สวัสดีครับโซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับค่าไฟใหม่ที่ขึ้นมานั้นทำให้ภาคธุรกิจ SME ประเมินว่านี่คือวิกฤตซ้อนวิกฤตครับจากกรณีที่รัฐบาลนะครับได้มีการปรับค่าไฟเป็นโครงสร้างแบบบันไดและโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องจ่ายสูงถึง5บาทต่อหน่วยนั้นนะครับเรื่องนี้เองในส่วนของนายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็มองว่าเรื่องนี้จะเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตครับโดยวิกฤตแรกก็คือเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงโตต่ำและกำลังซื้อรวมถึงรายได้ของประชาชนก็เปราะบางเนื่องจากปัญหาของสงครามตะวันออกกลางนะครับทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นไม่เท่าที่ควรส่วนวิกฤตที่2คือวิกฤตพลังงานครับเนื่องจากสงครามตะวัน ออกการทำให้ราคาพลังงานนั้นไปดันต้นทุนการผลิตขึ้นทุกรูปแบบนะครับในขณะที่ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาของไทยตอนนี้ก็เปรียบไม่แตกต่างไปจากสึนามิและแผ่นดินไหวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเมื่อต้นทุนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็จะมีการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นตามขึ้นมาครับ

ท่านผู้ชมครับงานแสดงรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ปักกิ่งนั้นกำลังเปิดฉากจนถึงในนาทีนี้นะครับปรากฏว่าเป็นงานที่แสดงเทคโนโลยียานยนต์และลั่นเลยนะครับว่าจะไม่มีสงครามราคาเกิดขึ้นอีกแล้วครับบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คืองานปักกิ่งออโตโชว์2026ครั้งที่19นะครับได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วโดยในปีนี้นั้นจัดภายใต้หัวข้อ Lead the Era Intelligent Future นะครับพื้นที่การจัดแสดงของงานปักกิ่งออโตโชว์ซึ่งเป็นงานจัดแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมี 380,000 ตารางเมตรมีผู้ผลิตยานยนต์กว่า 2,000 รายจากทั่วโลกนะครับมีการเปิดตัวรถระดับ World Premier หรือเปิดตัวครั้งแรกของโลกเนี่ยถึง181รุ่นงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่24เมษายนรอบสื่อมวลชนจนกระทั่งไปถึงวันที่3พฤษภาคมนี้

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: พี่ทอมไม่เคยรักมิ้นท์เลยหรอคะแล้วพี่ทอมมั่นกับมิ้นท์ทำไมคะ
3: มิ้นท์พี่ขอโทษ
2: พระออมพระออมใช่ไหมคะออมมันมีดีกว่ามิ้นท์ตรงไหนคะพี่ถึงหลงมันขนาดนี้
3: ออมเขาไม่ได้ดีไปกว่ามิ้นท์เลยแต่เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่รักพี่รักออมออม
2: คุณนน
3: ท์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แกจะเอายังไงกันแน่คะตามไปเฝ้ากันถึงที่นู่นยังไม่พอใจหรือไงถึงมาเฝ้ากันถึงที่นี่อีก

0: ฉันว่าคุณแม่คุณต้องโกรธมากแน่เลยค่ะ
1: ผมตัดสินใจแล้วและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

นะคะแล้วก็คุณขวัญบอกว่าน้องอ้อมเดินแบบในงานด้วยค่ะบอสมีมินด้วยค่ะ

0: นี่นางแบบแต่งหน้าทําผมเสร็จหรือยัง
1: ทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแค่กําลังเปลี่ยนชุดอยู่อะไรค่ะ
0: โอเคดีมากสถานที่ก็โอเค
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านพี่ชายมาแล้วท่านพี่ชายกับคุณชาลินี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะสวยมากค่ะ
0: กล้องนี้ด้วยนะคะ
1: คุณแจงคะท่านพี่ชายมาแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านพี่ชายสวัสดีค่ะคุณชาลิน
3: สวัสดีค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ท่านนายกล่ะคะ
0: อ๋อพอดีวันนี้ท่านนายกติดประชุมที่กระทรวงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะรีบตามมานะคะ
3: เสียดายจังเลยนะคะคุณแต่ยังไงฝากบอกท่านนายกด้วยนะคะว่าเราสองคนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ให้เกียรติพวกเราแล้วก็ให้เกียรติลูกมิ้นมาร่วมงานที่ทรงเกียรติแบบนี
0: ้ได้เลยค่ะ
4: แล้วถ้าสมาคมมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้เนี่ยบอกได้เลยนะครับเพราะทางพรรคของเราเองก็อยากจะสนับสนุนสมาคมที่ทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้ว
0: ขอบพระคุณท่านวิชัยมากนะคะขอบพระคุณ
3: คุณสัน ต์ด้วยค่ะ
4: ดีครับ
5: สวยมากเลยค่ะคุณมิ้นรับรองงานนี้คุณมิ้นเด่นที่สุดในงานแน่เลยค่ะ
6: เรียบร้อยใช่ไหมคะ
5: เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปแต่งหน้านางแบบก่อนนะคะไปค่ะดานี่

0: ไปเปิดนี่ให้เฮา
1: อุ้ยสาธุ
0: สาธุ
1: ว่าผู้มาให้โศกให้ลาบผู้เฮาแล้วนี่
2: เป็นย่านะ
3: จังเทศทางสารนี่เพิ่นข่อยก็บ่เคยเห็นน้อยพญานาคใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยดิว่ารอบนี้เฮาต้องได้โศกนี่แท
4: ้ๆข้อมูลพญานาค
5: รางวัลที่1
2: พญานาค
6: ความจริงแล้วพญานาคเพิ่นอยู่ในภพภูมิที่เอิ้นว่าอัปปัทะติรัจฉานหรือว่าสัตว์บ่มีขาบ่มีเท้าถึงเพิ่นสิบวชบ่ได้แต่เพิ่นก็ศรัทธาดูแลปกป้องคำจูนพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเป็นหยังหมู่เฮาจังบ่ยกย่องเพิ่นเปลี่ยนจากความงมงายเป็นศรัทธามาเป็นยกย่องสรรเสริญเพิ่นคือพากันมาขอโชคขอลาภขอหวยจังซี่เพิ่นว่างมงายมันบ่แม่นเด้อนี
1: ่งมงายจังใดเอ้าเพิ่นขึ้นมาจากหน้ามาให้โซไข่ลาบห้อยพญานาคเนี่ยเห็นบ
0: ่เอ้ามึงคือสิเว้าจังซี่มึงบ่เหมือนตาเบิ่งบ่ห้อยพญานาคบักใหญ่เพิ่นสิมาให้โชคให้ลาบหมู่บ้านเฮาลูก
6: คันศรัทธาแต่บ่มีสติเขาก็เอิ้นว่างมงายอันห้อยซุ่มเนี่ยมันอาจสิเป็นหมาแมวหรือว่าอาจสิเป็นคนเฮ็ดขึ้นมาก็ได้เฮ้ยสิไปฮู้เนาะ

0: ็มันเป็นบ้าไปหาว่าเศร้าบ้านง่มง่าย
1: ข่อยบ่ได้บ้าข่อยแค่ว่าความจริงซื่อๆความจริงเป็นสิ่งบ่ตายเนาะขอปงเนาะ
2: แม่นจ้ะ
0: ความจริงเป็นสิ่งบ่ตายแต่เจ้าสิตายหย่อนว่าความจริง
1: ข่อยแค่อยากให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากความง่มง่ายเป็นปัญญา
0: หือนี่เป็นบ้าอีหลีได้นี
3: ่มึงอย่ามาด่าลูกกูเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดน
0: จริงแล้ว
3: เอากินของมึงมา

0: งที่มันเห็นหยังต้มอึ่งของมึงมักได้นี่
1: อืม
2: ข่อยบ่กินเนื้อข่อยกินมังสวิรัติ

0: ้องอื้อเสียอีหลีมื้อบ่กินกูสิกินเทนมึง
1: ขอบงกินให้เบิดเด้อสิได้ไปงานวัดกัน
0: จ้า
2: เนี่ยงอ่ะ
3: เด้อแม่มีความคิดใหม่แล้วแม่ว่าเฮาสองคนน่ะบ่ต้องไปใส่นี่ซอยอีสายพิ่งอีกแล้ว
2: บักเด้อคอยเป็นผู้สร้างนี่เด้อแม
3: ่มันบ่แม่นเรื่องสำคัญแม่ว่าเฮาเอาอีสายพิ่งน่ะไปขายให้กำนันเพื่อใส่ร่างนี้แล้วกำนันก็หักอีสายพิ่งอยู่แล้วเฮาเอามันไปขายจังได๋กำนันกะซื้อมันกะคักเดี๋ยวเฮาได้เงินแล้วก็หนีไปอยู่หม้องอื่นเป็นจังได๋ความคิดแม่วิริโกรธบ่ลูก
4: กี่ยุคกี่สมัยมนุษย์ก็ยังคงเห็นเรื่องสำคัญที่สุด
3: ตกลงกันแม่บ้านเนาะ
2: บ
3: ่เอ้ามึงก็สิบอกจังซั่นคือจังมึงบ่ได้หักแพงมันแล้วแล้วมึงสิอ่อนซ้อนมันเฮ็ดอีหยังมึงคิดฮอดเงินไว้เงินนี่เงินน่ะสำคัญในชีวิต
2: มันก็แม่นอยู่ว่าเงินสำคัญกับชีวิตคนแต่คนในครอบครัวก็สำคัญบ่แพ้กันสายพินคือคนในครอบครัวของเฮาข้อยสิบ่ยอมขายชีวิตของคนในครอบครัวให้ผู้อื่น
0: ปักเด้อมึงหักอีสายพินหลายกว่าแม่บ่ตอนนี้เฮากำลังเดือดร้อนกันอยู่เด้อ
2: มันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้จังใดข้อยก็สิบ่ยอมเสียสายพินให้กับกำนันโดยเด็ดขาด
3: อีหยังของมึงวะมึงนี่ไปข้างรักอีสายพินบอกอันนี้มึงเป็นบาปแล้วบ
5: ่ห้อยมึงยิ้มอีหยังอยู่สายพินหึอย่าไปเสือมันเฮ็ดให้เฮาเดือดร้อนมาจากเทื่อแล้วคนยังบักเด้อเปลี่ยนตัวเจ้าของบ่ได้หรอก

0: บักเด้อเฮ็ดอีหยังเนี่ย
1: ข่อยกำลังว่าสิหาอะไรไปซ่อมย่างเลยเบิ่งว่านี่สิเอาไปใส่ได้บ
2: ่ย่านี่หยังบ้านเฮามีย่านนำบ
1: ่อันอ้ายหมายถึงจักรยานน่ะนะนี
0: ่จักรยานของข่อยจะบ่ต้องยุ่งป้าขอโปง
1: เอ้าสิพาไปใส่
2: ไปงานวัดจ้าง
1: านวัด
2: ไปย่า

0: ับตาจ้อง
1: ยังกินหรอก
0: ที่เปิดหน้าเจ้าผู้แก่ไปลา
1: หนีแล้วเลิกได้ก็เลิกด้วยเรานะ
0: ใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่เท่าก่อน
1: ต้องขี้เรา

0: มือมีไข่โกงอยากเห็นอย่าง
1: หลายอย่างเลย
2: สวยดาวจ้าสวยดาวจ้าบาทจ้าสวยดาวปะจ๊ะ
0: เอา
2: สวยดาวบาทจ้า
3: ถ้าอยากได้นั่นน่ะต้องเฮ็ดจังได๋อ่ะ
0: สวยดาว
3: สวยดาว
0: อื้อ
3: คือหยังอ่ะ
0: สอยดาวได้ก็เอาไปแหละทั้งวัน
3: อันนั้นบ่
0: อืม
2: เบอร์ละ20

0: เอาอันนี้ครับ
1: ไปเลยจ้ะเป็นทั้งวันกัน
2: ดีมากครับดีมากเลย
1: คือใจหลาย
3: นี่ได้คัก
1: นี่จ้ะ
3: อันนี้บ่
1: จ้ะเลขนี้เลยจ้ะ

0: จะใส่มุ่งกุฎอันนี้ถึงหัวแล้วก็ผู้งามอยู่ได้หรอเนาะ
1: เจ้าใส่ข่อยเฮ็ดหยังนั่นบ่คือข่อยบ่แม่นเจ้าหญิง

0: ใหญ่ด้วยจ้า
1: ได้คักๆ

0: อายไห่เด
1: ้อตุ๊กตาหมู
0: แม่นแล้ว
1: ขอไปเล่นซิงซ่ามันบ่เอ้ยพี่ขอผมขอไปเล่นกับหมูเด้ออ
2: ือฝากด้วยนะจ๊ะ
3: จ้ะๆค่ะคอยเข้าไปกับหมูด้วย

0: สักพักเลยแล้วนี่ติดต่อยายแม่หรือเปล่า
1: ไม่ได้สัญญาณถูกตัดขาด 100% ยายแม่หาพี่กั๊กก็ไม่เจอเราต้องเดินหาเชื้อเพลิงและซ่อมแซมยานให้เสร็จมันคือทางเดียวที่จะพาเรากลับดาวได้
0: เทคโนโลยีของโลกมนุษย์ยังตามหลังเรามากก็จะหาอุปกรณ์ซ่อมแซมยานจนใช้ได้ก็คงใช้เวลาเป็นปี
1: แต่เราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนายก็รู้นี่ว่าพลังงานของนายบนโลกมนุษย์มีขีดจำกัด
0: แปดสิบเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่แล้วยิ่งนายเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์พลังงานชีวิตของนายก็จะลดลงมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ได้ซ่อมยานนายจะต้องตายอยู่ด้วย
2: เอ้ายังบอกกับเพื่อนอีกตีมันหายหัวไปใส่ของมันวะ
3: วุ้ยมึงสิมาเฮ็ดอีหยังอยู่นี่หรือว่ามึงสิมาลากรมขืนลูกกูบ่อย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาหาเฮ็ดบัดสีบัดทะเลิงอยู่ข้างหลังนี่เด
2: ้อไผสิเฮ็ดขี่เดียสิตาย
4: ไอเด้อไปใส่จ้ะ
3: ไผสิไปหูจักบางเทื่อมันเบื่อเมียมันกลับไปหากินเหล่ากับบ่จัก
2: ป้าขอโพง
3: มานั่ง
0: ฉันลืมบอกนายฉันว่าสายกินกำลังสงสัยว่าฉันไม่ใช่บังเด้อ
1: นายถึงควรต้องรีบหาทางซ่อมยางให้เร็วที่สุดไงถ้าไม่อยากตายอยู่ที่นี
0: ่ฉันไม่อยากตายอยู่บนโลกมนุษย์นายช่วยหาทางหน่อยเฮ้ยสวยแล้ว
1: M29

0: ฟักเถอะถูกสัมภเวสีเขาสิง
1: ฉันรู้สึกว่าหัวใจแดงแดงมากจะคุ้มไม่ได้ตอนอยู่ใกล้สายพิม
2: หรือว่านายกำลังมีความรักพลังงานชีวิตนายแปรปรวนแล้วนายต้องแห้งตายอยู่บนโลกมนุษย์แน
3: ่เยอะแล้วเปลี่ยนเรื่องกลับไปแบบเดิมไม่ได้

ว่าจะเก่งแค่ไหนเชียวออกมาพาพระปิ่นทองกลับนครลมวิถีเดี๋ยวนี้

0: เราก็ยังกังวลอยู่เรื่องนึงกลัวว่านางหน้ามามันจะมาลักพาตัวเจ้าพี่ไป
1: แม่จะให้ท่านอมาตย์มื่นสถาแล้วก็มนโทมนเอกสลับเวรกันมาเฝ้าม
2: าเฝ้าพร้อมกันทีเดียวเลยไม่ได้หรอเพคะ
1: ไม่ได้ถ้ามารวมกันอยู่ที่นี่หมดทุกคนเนี่ยเสด็จพ่อจะทรงสงสัยลูกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเสด็จพ่อเนี่ยไม่โปรดเรื่องคุณใส่มนต์ดำถึงจะอ้างยังไงนะก็ปลิวแน่นอน
0: ลูกไปเฝ้าเจ้าพี่ก่อนนะเพคะ
1: แม่ก็จะกลับไปรับหน้าเสด็จพ่อเรื่องหมาหอนเมื่อคืน
3: ถ้าเมเหสีกับพระธิดาไม่ต้องส่งวิตกกังวลไปหรอกเพคะหม่อมฉันน่ะให้กุมารคอยเฝ้าอยู่แถวๆนี้แล้วเพคะ
1: ขอบใจมากนะให้มันอยู่เงียบๆไม่ต้องให้ใครเห็นวันก่อนเนี่ยมีนางกำนันสองคนจับไข้หัวโกรนแล้ว
3: มันขี้เล่นนะเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปกำชับกำชามันอีกทีเพคะ
0: คุณเท้า

0: มาพอดีเลยเครื่องเสวยเสร็จพอดีเลยเพคะ
1: เวยเนาะ
2: นี่เจ้าเจ้าเป็นใครเข้ามาถึงบริเวณนี้ได้ยังไง
3: ข้าชื่อวัชราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพ่อรถปิ่นทองที่ข้าเข้ามาได้ก็เพราะพ่อข้าบอกแบบเนี้ยทหารหน้าวังก็ปล่อยข้าเข้ามาเลย
2: แล้วเจ้ารู้จักนางหน้าม้าหรือเปล่า
3: ทำไมจะไม่รู้จักมันน่ะคอยติดตามอ้างว่าเป็นพระชายาของเผ่ารถปิ่นทองเผ่ารถอ่ะเกียรติมันเหมือนกิ้งกือไส้เดือนพระองค์อ่ะทรงสนิทเสน่หากับพระชายาที่ชื่อฮัสมาลีอ่ะ
2: งั้นเจ้ารออยู่ตรงนี้ข้าจะไปกราบทูลเผ่ารถให้
0: วันนี้เป็นเวรของท่านอมาตย์เหรอ
2: พระเจ้าค่ะพอดีมีคนมาขอเข้าเฝ้าพระโอรส
0: ใคร
4: ใช่นางหน้าม้าหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไล่มันไปให้พ้น
2: เขาเป็นผู้ชายพระเจ้าค่ะชื่อวัชรา
0: เจ้าพี่รู้จักไหมเพคะ
4: รู้จักเขาเคยช่วยพี่ให้พ้นจากยักษ
0: ์งั้นก็แสดงว่าเขามีบุญคุณกับเจ้าพี่ท่านอมาตย์ไปตามเขาเข้ามาร
2: ับด้วยครับพระเจ้าค่ะ
0: คุณเท้าเอาสำรับไปเก็บให้เราที
5: เพคะแต่ก็อย่าประมาทผู้ชายนะเพคะ

0: ราอยู่กินกับเจ้าพี่มาก่อนเจ้า
1: ใช่ไหมคะมันโกหกไหมคะ
0: อีนายว่าขี้ข้าพลอย
2: คุณเท้าเป็นอะไร
1: มัน
2: ฉันเป็นคนนะจ๊ะไม่ใช่สัตว์จะได้เรียกว่ามันน่ะ
1: แกนั่งหน้าหมา
2: อุ้ยละอุ้ยละตาฝาดหรือเปล่าคุณเท้า
3: คนแก่หนูตาฝ้าฟางอย่าไปถือเลยพ่อหนูไปเลย
4: วัชราดีใจที่ได้พบเจ้าอีก
5: เจ้ารู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี
6: ่หม่อมฉันได้ยินข่าวว่ามีพระชายาพระสิริโฉมอยู่ที่นี่ก็เลยตามมาพระเจ้าค่ะ
7: ขอบใจจ้ะ
5: เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงนั่งหน้าม้านั่นน่ะมันขโมยเรือหอเจ้าไปไม่ใช่หร
6: ออ๋อเรือเป็นของนอกกายขอยืมใช้กันได้พระเจ้าค่ะ
7: เจ้ารู้จักนางหน้าม้าด้วยหรอ
6: รู้จักผ่านพระโอรสพระเจ้าค่ะหม่อมฉันพบเห็นนางร้องไห้อยู่ในป่าก็เลยเข้าไปทักทายเลยขอยืมเรือมานี่แหละพระเจ้าค่ะ
7: วัชราคนนั้นเป็นใครกันแน่หรอพี่คะ
5: เขาเคยช่วยพี่จากพวกยักษ์แต่มันก็มีอะไรแปลก
7: แปลกยังไงหรอพี่คะ
5: ก็อย่างเช่นนางหน้าม้านั้นมีอะไร

0: มีอะไรเปล่าไหมหมอ
1: กูมานไปดูสิอะไรตามท่านอมาตย์มาอมีคนสะกดรอยตามท่านอมาตย
0: ์ฉันก็ดูดีแล้วนะว่าไม่มีแต่ถ้ามีเนี่ยฉันก็ต้องเห็นนะสิแม่หมอ
1: คนคนนั้นไม่ธรรมดาเลยดีแล้วเดี๋ยวท่านอมาตย์กลับไปก่อนเราค่อยจัดการกับมันไม่ต้องกลัวนะว่าแต่ท่านอมาตย์มาที่นี่มีธุระอะไร
0: พระธิดาให้ฉันมาตามแม่หมอไปพบคืนนี
1: ้กลับไปกราบทูลด้วยว่าฉันจะไปตามรับสั่งแต่ว่าอาจจะมีเรื่องดีไปกราบทูล
0: งั้นฉันกลับก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเย็นมืดค่ำซะก่อน
1: ไปเถอะไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวฉันจะให้กุมารไปส่ง
0: ไม่ไม่ต้องไม่หมอฉันไปเองสะดวกกว่านะฉันไปละ

0: ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าว

วายทำไมไม่ไปไถนาเข้าไปเลยนี่สินะที่เขาเรียกว่าควายธนู

0: ไปผุดไปเกิดได้แล้วถูกค้างไว้ไม่รู้นานเท่าไหร่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเด็กน้อย
1: จ้ะ

ายเท่าเจ้าเล่ห์หายไปไหนยังเหลือยาเท่าเจ้าเล่ห์หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปได้พี่เรือ

0: แก้แค้นแล้วล่ะ
1: หมอผีตายแล้วทูลกระหม่อมคงพ้นจากมนต์เสน่ห์แล้วแหละเรารีบไปดูกันเถอะ
2: ทำไมยังไม่มาอีก
3: ก็รับปากเป็นมั่นเป็นหมอแล้วนี่นา
4: แม่หมอยังไม่มาอีกหรอ
3: ยังไม่เจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะไข้ได้ป่วยหรือเปล่า
2: ไม่หรอกปกติพี่ซ่อนกินเป็นคนแข็งแรงจะตายแถมยังมีผู้ผีปีศาจเป็นบริวารคอยดูแลอีก
3: เออแล้วทำไมป่านนี้ยังไม่มา
2: พระธิดาเสด็จเข้าไปข้างในก่อนเถอะเพคะเดี๋ยวพี่ซ่อนกินมาหม่อมฉันจะพาเข้าไปเฝ้าเอ๊ะนานจังเลยไม่มาอีกไหนดูสินั่นมาแล้ว
3: ไม่ใช่นี่เจ้าหายไปไหนมาทั้งวันเนี่ย
5: ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอก
2: อุ้ยนั่นแขนเลือดไหลหรอ
5: ถูกหนามเกี่ยวมาน่ะเลือดหยุดไหลแล้วเออพาวเดอร์ปิ่นทองหลับไปแล้วหรือยัง
2: จะถามหาอะไรพระธิดากับพระสวามีอ่ะขับไล่ไปแล้วจะกลับมาอีกไปไปให้พ้นไป
5: ฉันต้องเข้าเฝ้าพระโอรส
2: พระโอรสบรรทมหลับแล้ว
5: ก็ได้ฉันจะมาเข้าเฝ้าใหม่พรุ่งนี้คนที่พวกเจ้ารอคงจะมาหรอก

0: พี่ช่วยฉันด้วย
1: เฮ้ยไอ้หนังผีนี่เองน้อยน่ะตีนะ
0: ต่อสู้

0: เป็นถึงพระพี่เลี้ยงจะไม่รู้ได้ยังไง
1: บอกฉันก็ต้องตาย
0: ไม่บอกสิตายถ้าบอกก็อาจจะรอดถ้าไม่มีใครรู้

0: สิ่งร่างเจ้าที่ทำไม
1: มีคนเดียวที่จะช่วยได้พระเจ้าค่ะ
2: ใคร
1: พระชายาแก้วมณีพระเจ้าค่ะ
0: เต้นดูเร่งดูเร่งดูเร่งดูเร่งดูเร่งดูเร่งน้องขอความเมตตาน้องขอวิงวอนให้พระพี่นางช่วยน้องด้วยเถอะเพคะและน้องจะไม่ลืมพระคุณเลยเพคะ
3: หม่อมฉันยังอยู่ชั่วชั่วดีดีก็ยังมีพระสวามีไว้ชื่นใจ
0: นักปีศาจเท่าตัวเล่

แม่ครูมาลาค่อยๆแม่ครูหาปิ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันช่วยหา

0: พิธีฉลองที่ศาสนาพุทธครบ2,500ปีแล้วก็จะมีงานแสดง7 วัน 7 คืนตามโรงละครแล้วก็สถานที่สำคัญทั่วพระนคร
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
0: โรงเรียนนาฏศิลป์ที่ฉันสอนเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงหลายชุดเราก็เลยรวบรวมนางรำเก่าๆให้มาช่วยทำงานมีทั้งคิดระบำชุดใหม่แล้วก็รื้อฟื้นละครรำที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เห็นฉันก็เลยอยากจะมาชวนสร้อยให้ไปรำกับฉัน
2: รู้ไหมว่าแม่ครูป่วยอยู่นะ
3: พอเธอแมนฉันรู้ว่าเธอเกลียดฉันแต่เธอคงจะไม่ได้เกลียดการรำคิดซะว่านี่จะเป็นการรำด้วยกันครั้งสุดท้ายเธอนะ
2: นี่ทีหลังอย่าให้ผู้หญิงคนนี้มาวุ่นวายกับชีวิตฉันไม่งั้นฉันจะไม่เล่นหนังของคน
4: แม่ครูฉันออกไปก่อนดีกว่าครับเชิญครับขอบคุณครับเชิญครับขอบคุณครับ

0: น้องรู้แต่ผมไหว้ครับ
1: แม่พวงเป็นคนสอนให้รำใช่ไหม
0: ใช่ครับนี่แม่พวงก็เพิ่งจะเสียกับผมก็ต้องเลขขายของไปไปมามาหม่อมครูเมตตารับมาลาไปอยู่ในคณะละครหลวงฝ่ายหญิงด้วยนะครับ
2: จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้ง
3: ข้าจับมือเองให้เป็นปฐมรับเป็นศิษย์ไปก่อนเมื่อรำดีแล้วจะได้ครอบพิธีใหญ่ให้นับจากนี้ก็ถือว่าเองเป็นศิษย์ของคณะละครหลวงแล้วจะต้องเชื่อฟังหม่อมครูและประพฤติตนให้ดีเพราะนาฏศิลป์การละครถือว่าเป็นมรดกของแผ่นดินในหลวงท่านทรงให้ทำนุบำรุงไว้นางรำอย่างเราจะต้องช่วย

็นห้องพักเก่าใครมาอยู่แล้วไม่มาไหว้เจอดีกันทุกคนรีบเข้าไปไหว้สิ

0: กับพวกมันทำไม
1: ก็พวกมันมาแกล้งฉันก่อนฉันก็เลยแกล้งกลับแล้วเธอมาช่วยฉันไม่กลัวพวกมันหรอ
0: ไม่กลัวหรอกแต่ฉันรำคาญเธอเองก็อย่าไปยุ่งกับพวกมันเลย
1: จะกลัวทำไมมีสองมือสองตีนเหมือนกันแล้วเธอมาอยู่ที่นี่นานหรือยัง
2: เจ้าคุณพ่อเอาฉันมาฝากกับท่านหญิงยายตั้งแต่ฉัน5ขวบ
0: พอคณะละครเปิดฉันก็เลยได้มาเรียนรำด้วย
1: แปลว่าเธอก็ต้องรู้จักที่นี่ดีนะสิ
0: เธอสร้อยฉันชื่อสร้อย
1: ฉันชื่อมาลาไปกันเถอะ

ราถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิ

0: จที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: บุษบงแค่นี้ก็หมดแรงแล้วเลย
1: มาลามันแกล้งฉันเจ้าค่ะ
2: เปล่านะเจ้าคะฉันก็ทำของฉันอยู่ดีๆถ้าไม่เชื่อก็ถามซอยได้เลยเจ้าค่ะ
3: จริงเจ้าค่ะมาลาไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าค่ะ
2: ตัวเองไปวิ่งเล่นแถวเต็งจนหมดแรงก็อย่ามาโทษคนอื่นสิบุษบง
0: ไอ้ตามต่อเดือนหน้าท่านหญิงยายจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านชายรามกลับจากอังกฤษท่านโปรดให้มีการแสดงข้าปรึกษากับท่านหญิงยายแล้วจะให้เล่นเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยมาลาเองเป็นเจ้าเงาะ
2: เจ้าค่ะ
0: ส่วนรจนาเป็นเองจ้อย
3: เจ้าค่ะ
1: หม่อมครูเจ้าคะแต่หม่อมครูเคยบอกว่าจะให้ฉันรำเป็นรจนานี่เจ้าคะ
0: แต่เองรำได้แล้วหรือเมื่อกี้ยังรำล้มอยู่เลยแล้วจะให้ข้ากับท่านหญิงยายเอาหน้าไปขายกับแขกในงานหรือไง

0: ได้เล่นเป็นตัวเอกแบบนี้อีกหน่อยคงจะมีสำหรับเป็นของตัวเองแล้วก็มีคนเอาข้าวกับเอาขนมมาให้ด้วยนะสิ
1: มีห้องนอนใหม่ด้วยนะ

มาแล้วเก่งมาก

0: ประทานโทษลูกสบ้ามันหลุดมือ
1: ไม่เป็นไรเจ้าค่ะคิดว่าแพ้ละผ่านสิ
0: ปากดีเด้งว่าใคร
1: คุยกับต้นไม้มึงเจ้าคะ
0: โอ้ยโอ้ยใครวะ
2: ขอโทษพี่ชายสบ้าหลุดมือผมเหมือนกัน

0: ขอบพระคุณนะเจ้าคะ
1: ยินดีครับผมไม่ชอบเห็นผู้ชายชอบไปชนะผู้หญิงเหมือนกัน
0: ทำไมล่ะเจ้าคะ
1: ก็ผู้ชายแข็งแรงกว่าสู้ยังไงเราก็ชนะ
0: ใช่เจ้าค่ะผู้ชายแข็งแรงกว่าแต่ด้านสติปัญญาผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายนะเจ้าค่ะไปกันเถอะ

0: จะได้ผลแน่หรอ
1: ได้ผลสิมาลาหงุดหงิดทีไรกินขนมหวานหายทุกที

0: หรือเปล่าเจ้าคะ
1: ไม่เป็นอะไรครับลองดูเงินในกระเป๋าครับว่าอยู่ครบไหม
0: ครับเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะ
1: ด้วยความยินดีครับคืนนี้คนเยอะยังไงก็ระวังด้วยนะครับ
0: เจ้าค่ะ
2: ขอเป็นห่วงเธอด้วยนะบุษบง
3: บุญนำพาอย่างนี้คงได้คิดชัด

0: แม่บอกว่าพี่เป็นกับพี่หนูเขาแอบเล่นเพื่อนกัน
1: เล่นเพื่อนเหมือนพี่มะลิกับพี่ดวงอะหรือ
0: ก็ใช่นะสิโขนก็เลยจับลงโทษพี่เป็นนะต้องออกจากวังส่วนพี่หนูก็ต้องเลิกเป็นนางลำแล้วก็มาเป็นนางล้างแทนคอยล้างถ้วยล้างชามอยู่ที่โรงครัวนี
2: ่ฉันไม่เห็นเข้าใจเลยอะทำไมต้องลงโทษกันถึงขนาดนี้ด้วยแค่รักกันเองไม่ใช่หรือ
1: มันทำให้เสียการลำไงสร้อย
3: ตอนพี่ดวงหึงพี่มะลิกับพี่แก้วจนตกเป็นกลางโรงซ้อมท่านหญิงยายกริ้วมาก
1: ถึงขนาดสั่งห้ามเล่นเพื่อนในขณะเด็ดขาด

0: ยังคิดเรื่องพี่หนูอยู่อีกหรือซ้อย
1: พี่หนูกับพี่แป้นไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยขำอะไร
0: ก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ซ้อยยอมลุกขึ้นมาต่อต้านกฎของท่านหญิงแย่ไง
1: มาลาก็เหมือนกันปกติเห็นว่ายกับ

0: อนนี้มีขบวนที่ปัตตานีแต่ดันส่งพวกรักษาวังกับพวกเสือป่าลงไปจัดการแทนที่จะเป็นพวกเรา
1: น้ำวันก็ยิ่งไม่เห็นหัวกันถ้ากรมหลวงยังอยู่ท่านคงไม่ยอม
2: ตั้งแต่มีเรื่องไอ้พวกเก๊กเหม่งพวกเจ้านายกับเราก็เหมือนไปคนละทางเลยวะ
0: นายก็ระวังตัวไว้เถอะเราได้ข่าวมาว่านายอยู่ที่นู่นเนี่ยจะสนิทกับพวกเจ้านายไม่ใช่หรอระวังนะ

0: แค่อยากมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆฟาบาทนี่ละครจะเริ่มได้ยังเราเข้าไปกันเลยไหมกระหม
1: ่อมไม่ต้องรีบหรอกเขามีเบิกโรงก่อนว่าแต่นายไม่มีอะไรแน
0: ่
1: นะ
0: แน่สิฟาบาทไปเถอะกระหม่อมไป
2: พร้อม
0: เอ้า
1: มาลาฉันจะรอดูช่องท้องนะ
3: ขับรถไทยไปคะท่านชายหม่อมฉันจะตั้งใจรำให้เต็มที่เพคะ

พร้อมจะเข้าสู่ขานี้รีบไปเร็วเดี๋ยวละครจะเริ่มแล้วไป

0: ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกมาลาเราซ้อมมาดีแล้ว
1: ก็ชี้นายคนดูมีความสุขกับการนำหมูชั้น
0: ทำได้อยู่แล้วฉันก็จะรำเพื่อมาลาเหมือนกัน
1: ทำได้ฉันรู้

0: ใช่ปล่อยกูปล่อยกู
1: รู้ไหมอย
0: ่
1: างน
0: ี้เฮ้ยมันสองคนนี้คิดอะไรมาจากกูปล่อยโอ้ยเจ็บหนุ่ยฝีมือมึงใช่ไหมเพราะมึงเป็นคนใส่ละกาวให้สร้อยกูไม่ได้ทำเฮ้ยมึงจะทำอะไรงั้นก็สาบานต่อหน้าเสียพ่อแก่ถ้ามึงโกหกขอให้ชีวิตมึงชิบหายไม่ได้ลำไปตลอดชีวิต

0: ไอ้โง่มันมาป่วนในบ่อนแถมเอาผมมาปล่อยในเขตของเรา
1: ต้องการจะรู้มากกว่าว่าไอ้โง่มันเอาผมมาปล่อยโดยพลการหรือกำนันเบิ้มอยู่เบื้องหลัง
0: แล้วเฮียจะยังไงต
1: ่อแล้วกูจะบอก

0: มีผงทะลักเข้ามาขายในเขตของเราม
1: าทางสายไหนล่ะเฮีย
0: กำนันเบิ้ม
2: อ้าวไหนว่าจะไม่ข้ามเขตกันไง
3: ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเงินอะไรดีเข้ากับผงกับยาบ้าหรอก

0: ครจะขายก็ได้แต่รอให้วัวตายก่อนหนูกาแฟถ้วย
1: แล้วเจอกันนะเฮีย

0: หายผมให้คุณ
1: นี่คือศัตรูของพรรคเคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าให้เลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่ล่าสุดมันก็ยังขโมยควายของชาวบ้านอีกและที่สำคัญมันไปตำรวจ
2: ถ้าอยู่ในระยะหวังผลคุณคิดว่าเอาอยู่ไหม
1: ผมอยากทราบเหตุผลก่อนที่เจ๊ผมไปฆ่าคน
2: มันสร้างภาพได้
0: เราก็สร้างได้แต่เราจะเล่นมันแรงกว่าที่คิด
1: ผมขอยืนยันคำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง
0: แล้วรายละเอียดจากสายข่าวผมจะส่งให้คุณทันที

0: กูจะเอาอีก 200,000
1: ได้สิครับเฮียแต่ตามกฎนะครับเฮียต้องจ่ายของเก่าก่อนนะ
0: เฮียถ้ากูไม่เคลียร์ของเก่ากูจะยืมทำไมมึงไปบอกเฮียเม้งเลยนะว่ากูจะเอาอีก 200,000
1: เฮียผมดูแลที่นี่กฎต้องเป็นกฎถ้าผมไม่ทำนายเขาก็ต้องเล่นงานผมสิครับเฮีย
0: มึงพูดแบบนี้มึงไม่ไว้หน้ากู
2: เอาหน้าเฮีย
1: ไว้คราวหน้าเฮียค่อยกลับมาเล่นใหม่กันแล้วกัน
2: ไอ้บุญ
1: คืนปืนให้เฮียครับ
3: ครับพี
0: ่แล้วกูจะกลับมาเล่นใหม่

Oh, my God.

0: เองโง่โดนเป่าที่หน้าบอลลีเม้ง
1: ดีสิครับเสตำรวจจะได้ไม่สนใจเรื่องไอ้กั๊ก
0: ไอ้กั๊กเนี่ยมันขี้ผงตำรวจนะเขาไม่อยากยุ่งกับเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปเหยียบตีนเขาเข้าเป็นห่วงอยู่แต่ถ้ากำนันเบิ้มกับลีเม้งฉากันแล้วก็วงการนี่ป่วนแน่ไอ้พวกนี้มันขี้ระแวงซะด้วย
1: แต่ผมเฉยๆครับเสเรื่องที่ผมจะตายผมว่าคนที่ยิงไอ้โง่นี่น่าสนใจมากกว่าไอ้นี่ต้องไม่ธรรมดา

0: ผมเสียใจด้วยที่คนกำนันโดนเล่นงานในที่ของผม
1: ไม่เป็นไรคนมันตายไปแล้วผมเชื่อว่ายายเม้งน่าจะพอรู้นะว่าใครฆ่าไอ้งู
0: ผมไม่ได้สนิทกับคนกำนันขนาดจะรู้ว่าใครจ้องจะเล่นงานมันบ้างแล้วแต่ถ้าผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างก็บอก
1: เรื่องที่ไอ้หนูเป็นหนี้บ่อนของเฮีย
0: เอาละไหนๆมันก็ตายไปแล้วทวงหนี้กับผีใครก็ทำกันถือว่าผมร่วมทำบุญงานนี้กับมันด้วยกันแล้วกัน
1: ขนาดไอ้โง่มันยังโดนอ่ะแล้วกูจะรอดหรือว่าไอ้เงี้ย
2: ถ้าเรายอมให้มันปั่นเราเล่นได้ในเรื่องเล็กๆเนี่ยนะต่อไปนะพวกมันก็จะครอบเราหมดผมว่าอยู่ที่การช่วงจริงจังหวะใครจะเป็นผู้ลงมือก่อน
1: แล้วมึงคิดว่าใครเหมาะที่จะรับงานนี
2: ้พวกมีสีนะ
1: ไม่มึงอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องใครให้เงินมันนะมันก็เป็นพวกคนนั้นเว้นแต่ว่าเราจะหาคนมารับงานนี้ไม่ได้จริงๆ

0: เราสบายดีเหรอ
1: ลูกฉันไม่ใช่ลูกคุณนะพ่อมันตายไปนานแล้วแน่ใจเหรอว่าบ้านใหญ่มันไม่ตามมายิงฉันอีก
0: ก็แล้วทำไมไม่ไปแซ่มันพ้นๆล่ะ
1: ฉันว่ากำนันไม่ได้มาหาฉันเพื่อคุยเรื่องอดีตหรอกมั้ง
0: ช่วยหาคนรับงานให้หน่อยสิถ้าดีนะก็เอาคนที่เป่าไอ้โง่ตายห่าไปนั่นแหละ
1: กำนันพูดอย่างกับฉันรู้ว่าใครรับงานยิงไอ้โง่งั้น
0: เธอคิดว่าฉันหูหนวกตาบอดหรือไงไอ้โง่มันลนหาที่ตายเองแต่คนที่สั่งยิงมันน่ะก็ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู
1: ่ไม่กลัวฉันขายกำนันเหรอ
0: ตั้งราคาเท่าไหร่ดีล่ะ
1: กำนันหรือว่าคนสั่งค่ายโง่ล่ะ
0: ระดับชั้นนี้เท่าไหร่ก็น่าจะจ่ายนะ

0: สหายแทนไทยเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อจากสารวัตรนี่แหละ
1: ผมมีข้อมูลของคุณอยู่เป็นกระตัก
0: งั้นทำไมไม่มีข้อมูลของสหายแทนไทยบ้างล่ะ
1: เผื่อคุณมีอะไรอยากจะบอกแล้วจะแวะ

0: งไป
1: ตัวพวกนายไม่ได้หรอ
2: ไอ้เหี้ยมึงเสืออะไรด้วยวะมึงรู้ไหมกูลูกใครมึงเคยตายเปล่า
1: ตายไปนานแล้ว

0: ต่อเป็นไงบ้างครับเส
1: กำนันเล่นเขาด้วยเหมือนกันเหรอไม่อยากรู้นะเนี่ย
0: ผมตีอย่างอื่นสนุกกว่าแต่ก็พอดูเป็น
1: ว่ามาแต่สั้นๆนะเพราะตีกอล์ฟนี่มันต้องใช้สมาธิ
0: ขอมือดีๆของเสผมสักคนดิผมต้องการแค่คนฆ่าไอ้โง่ส่วนคนสั่งฆ่ามันเนี่ยไว้เป็นธุระผมเอง
1: ผมมีเงื่อนไขนะผมอยากได้เบาะแสคนฆ่าลูกชายสส.สุรศรี

0: ไม่ลุงก็ไปอ่านที่ร้านกาแฟอ่านตามข่าวตามหนังสือพิมพ์นั่นแหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าลุงจะเป็นชาวประมงขอเพิ่มคืนนะ

0: สหายแทนไทยผมมั่นใจว่าอย่างน้อย1เม็ดนะที่คุณโดนเข้าไปเต็มๆเป็นไงล่ะเคยแต่ลอบยิงคนอื่นเขารู้หรือยังว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนไอ้หน้าตัวเมีย
1: ดงการมันแดกไม่ได้แล้วสิท่าถึงได้มารับจ้างฆ่าคนน่ะ
0: ทุย
1: หัวแต่โง่อยู่นานนี่นะมาฉลาดแล้วตอนนี้ก็ไม่ทันเพื่อนคุณหรอกพวกเขาเป็นรัฐมนตรีกันไปหมดแล้วเห็นหรือเปล่าอ้วนๆกันเป็นแถวอะ

างี้ไหมเรามาหัวกันเอาไหมเราเลิกกันแค่นี้แล้วต่างคนต่างกลับไปรับเงินกันเอาเปล่าแบบที่พวกนักการเมืองก็ชอบทำนะทั้งพวกรัฐบาลทั้งพวกฝ่ายค้านนั่นแหละเอาเปล่า

0: แล้วผมจะได้อะไร
1: มันเป็นเรื่องการเมืองเสคงเข้าใจถ้าเสไม่ยอมอยู่นิ่งๆเก็บเนื้อเก็บตัวนายเขาก็ไม่เอาเสไว้แต่ถ้าว่าได้ปลาตัวใหญ่ๆจากกระชังของเสมาโชว์สักตัวหนึ่งอะไรๆมันก็คงจะดีขึ้น

0: เอาอะไรมาโยนให้ผมนะสารวัตร
1: แลกกับอิสรภาพและการถูกลบประวัติออกจากสารบบ
0: ผมยิงคนต้องได้เงินและอย่างผมเบื่อการถูกหักหลังซ้ำๆซาก
1: ๆมันก็แล้วแต่คุณชีวิตของคุณนี่หว่า

0: คุณหมอเขาว่าไงมึงเนี่ย
1: ก็ไม่ถึงกับเป็นอะไรมากครับเซ
0: ่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยว่างๆก็ไปให้หมอเขาตรวจอีกทีนะ
1: ครับเซ
0: ่ระวังตัวด้วยก็แล้วกันนะ
2: ขอบคุณครับเซ
0: ่มีเรื่องอย่างเนี้ยมันคงไม่ปล่อยไว้หรอก

0: ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับผู้พันหน่อย
1: คุณคิดว่าคุณเป็นใครกัน
0: ไม่เอาหน้าย้ายถึงต้องลงมือต่อหน้าเสเลยจริงไหมเส
2: ผู้พันไปกับสาววัดเขาหน่อยก็แล้วกันนะ

0: ผมให้คุณทั้งกล่องเลย
1: ยาดีกว่าครับเสเดี๋ยวติดแล้วมันจะเลิกยาก
0: ก็มาอยู่กับผมสิติดก็ไม่เป็นไรของแพงกว่านี้ก็มี
1: ไอ้ผมมันชอบติดของแพงๆซะด้วยนะเส
0: เอาอย่างนี้งานที่ผู้พันอิฐเขาดูแลอยู่คุณเอาไปดูแลทั้งหมดเลยตกลงไหม
1: อย่างนี้มันค่อยน่าติด

าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือ

0: กัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
1: สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง PPTV HD 36หรือท่านที่กำลังชมไลฟ์สดครับผ่านทาง YouTube ทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่สังเวียนเวิร์สสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิกับการแข่งขันชกมวยคาเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงท่านผู้ชมครับในปี2569ครับทางบริษัทไทยไฟท์จำกัดได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยชายจำนวน4ถ้วยพระราชทานสำหรับการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือก2026และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงจำนวน1ถ้วยพระราชทานครับและทางบริษัทยังได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีก2026ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ Isuzu Thailand Championship ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอน้อมสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อวงการมวยไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับวันนี้ครับเรามีการแข่งขัน Isuzu

0: อีกที่ปทุมว
1: ัน
0: ที่10พฤษภา
1: สวัสดีครับผมกุชาสายตรงพระคินาราชุนหิรันครับ
0: เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับแล้วก็พี่โจไทไฟนะครับนพรัตน์พุทธรัตนมณีนะครับโครงการนี้ดีมากถือว่ามวยไทยกำลังจะให้ชีวิตใหม่ครับเล่าหน่อยครับ
2: ก็คือเป็นโครงการ

0: เลยครับยัดไส้เลยครับสอยอีกทีนึงครับแม่ยกแรกดูเดือดครับพักให้น้ำแป๊บเดียวเอาละครับกลับมาชมไฮไลท์ภาพช้ากันนะครับโอ้คู่แรกในศึกไทยไฟท์ลีกวีคที่100นะครับโอ้โหดูเดือดมากครับอยู่ที่ฮัมเบอร์มุมดำครับกับทางด้านมิลลาฮอฟมันครับจากฟินแลนด์ครับมุมขาวครับโอ้โหดูไม่กลัวเลยนะครับประสบการณ์นี่อยู่ที่จูดี้ฮัมเบอร์ครับแต่ว่ามิลล่ารายนี้ครับแม่หน้าตาสวยด้วยอาวุธดุนแรงด้วยนะครับในวัยเพียง20เท่านั้นจูดี้นี่30ปีแล้วนะครับประสบการณ์มากกว่าครับยกแรงนี่ก็แม่ดูไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับถือว่าเกมเนี่ยยังคู่ขี้มากๆครับจูดี้นี่เคยเป็นนักฟุตบอลด้วยนะครับเคยเป็นนางแบบด้วยตามต่อครับยก2
1: มากประสบการณ์นะนางแบบก็เป็นมาแล้วนักฟุตบอลก็เป็นมาแล้วแต่สุดท้ายครับเธอบอกเธอชอบมวยไทยครับขอต่อยในไทยไฟท์ครับอุ้ยหมัดขวายิงตรงๆครับยิงตรงๆครับมุมดำนี่จูดี้ฮัมเบอร์ครับมุมขาวมิลล่าฮอฟมันครับมิลล่าเองก็ขยันออกแล้วก็อาวุธที่ออกหนักออกแรงนะครับแต่ว่าแหมจูดี้นี่ออกดูว่าจะแม่นกว่านะครับหมัด1 2มาครับมิลล่าแทงจูดี้เตะคืนอ้าวนี่ครับศอกดักไว้ครับศอกดักไว้ครับมีแตกหรือยังมีแตกหรือยังครับออกกันแบบนี้ไม่มีเว้นช่องไฟแข้งขวาครับมีต่อยเตะขวาต่อยขวา

0: ดีคนละช่วงเวลาครับนี่ครับยังออกไม่หยุดนะครับโอ้โหดูครับบวมแตกครับเลือดมาแล้วครับแม้แต่แผลที่สองนี่เลือดค่อนข้างจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม้กลัวจะเข้าตาครับจูดี้ยังฟันศอกต่อโอ้นี่อาวุธยังไม่หยุดเลยไม่หยุดอ้าวมีฮึดขึ้นมาอีกแล้วมิลล่า
1: โอ้มิลล่าสู้ดีนะครับแต่ว่ามีหลวมครับมีไปโดนศอกนี่ครับแผลครับแผลที่สองดูเลือดจะไหลเยอะกว่าแผลแรกด้วยซ้ำอะไรครับดูครับแหมตรงผ่านตามาครับลงล่องจมูกมาเลยครับตับไปครับจังหวะศอกดักของจูดี้นี่สร้างรอยบาดแผลให้กับมิลล่าไม่น้อยแต่ว่าชื่นชมทั้งคู่ชกกันตั้งแต่ยกแรกแล้วชกสนุกถึงพริกถึงขิงถึงเลือดเลยครับหมดยกสุดท้ายตรงนี้ชื่นชมคู่แรกเป็นมวยหญิงระดับ5ดาวเลยครับความสนุกความตื่นเต้นเนี่ยดูภาพช้าครับจังหวะทิ้งหมัดขวาแล้วเขี่ยนิดนึงครับมีเสียหลักแล้วก็ตามไปต่อยตามไปเตะสำหรับลูกกระทำลูกมอสเตอร์คู่ของมิลล่าแต่ที่ศอกดักไว้ครับจูดี้ฮัมเบอร์จูดี้ฮัมเบอร์ศอกยัดเข้าไปอีกทีครับคือแหวกกาดไปเลยครับปุ้ย
0: ใช่ครับแม่ถือว่าเป็นศอกที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับทำให้มิลล่านี่มีแผลแตกเพิ่มครับพอแตกแผลที่2เนี่ยก็ดูว่าจะมีความร้อนแรงน้อยลงไปนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมารอผลการแข่งขันครับครับกรรมการพัฒนาเรียกไปแล้วครับไปเจอโค้ชจิ๊บบนเวทีเลยครับ
2: และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner is Black Corner Judy from Scotland
0: แล้วก็เป็นจูดี้ฮัมเบอร์ที่ชนะไปได้นะครับแต่ว่าสุดมันเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวคู่ต่อไปเหมือนรอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ
3: ไทยไฟลีก
2: ท่านผู้ชมครับการแข่งขันอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับนักมวยทั้ง3รุ่น3คนของแต่ละทีมนะครับจะต้องแข่งขันทั้งหมดทีมละ15ไฟท์ครับสำหรับการให้คะแนนในรอบแรกคือชนะน็อกได้3แต้มชนะคะแนนได้2นะครับเสมอได้1ส่วนการชนะบายคู่ต่อสู้จะถือเป็นการชนะคะแนนชนะคะแนนนะครับขออภัยครับผมขอสรุปคะแนนรวมให้ทุกท่านทราบกันก่อนเลยนะครับสำหรับทีมจ่าฝูงณตอนนี้ครับคือทีมภาคใต้แข่งขันไปแล้ว5ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้2ครั้งชนะคะแนนได้1ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป1ครั้งรวมแล้วนะครับมี9แต้มสำหรับทีมรองจ่าฝูงครับคือทีมภาคกลางแข่งขันไปแล้ว3ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้2ครั้งชนะบาย1ครั้งรวมแล้วนะครับมี8แต้มสำหรับทีมอันดับ3ครับคือทีมอีสานเหนือแข่งขันไปแล้ว5ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้1ครั้งชนะคะแนน1ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับรวมแล้วมี6แต้มสำหรับทีมอันดับ4นะครับคือทีมภาคตะวันออกแข่งขันไปแล้ว3ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกครับได้1ครั้งชนะคะแนน1ครั้งและแพ้ไป1ครั้งรวมแล้วมี5แต้มสำหรับทีมอันดับ5นะครับคือทีมภาคเหนือแข่งขันไปแล้ว3ไฟต์ยังไม่มีแต้มครับพวกเขาแพ้น็อกไป2ครั้งและแพ้คะแนน1ครั้งและสำหรับทีมอันดับ6ครับท่านผู้ชมคือทีมภาคอีสานใต้แข่งขันไปแล้ว3ไฟต์แต่ยังไม่มีแต้มเช่นกันครับแต่รั้งท้ายเพราะแพ้น็อก2ครั้งและแพ้บาย1ครั้งครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นการแข่งขันในรอบแรกไฟที่2ครับระหว่างทีมภาคอีสานใต้กับทีมภาคตะวันออกโดยคู่นี้เนี่ยจะขึ้นทำศึกในรุ่น67กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก please welcome เพชรสิงหาสจวิชิตเมือง8ริ้ว

และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ Please welcome ชาคริตมอราชภัฏสุรินทร์

0: 3ภาคตะวันออกนะครับในอันดับที่4ครับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานใต้เนี่ยก็หลังท้ายนะครับวันนี้นี่ทีมภาคอีสานใต้มีโอกาสที่จะพลิกตัวเองขึ้นมาได้นะครับถ้าหากว่าน็อกคู่ต่อสู้ได้ทั้ง2ไฟนะครับก็จะพลิกจากการเป็นรองบุ้ยครับขึ้นมาอยู่ในอันดับสูงสุดเนี่ยได้ในอันดับที่4เลยนะครับ
1: หลังพิงฟ้านะต้องสู้เพื่อความอยู่รอดใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่สู้ตอนนี้เดี๋ยวท้ายๆนี่จะยิ่งดิ้นรนหนักกว่าเดิม
1: ถูกต้องครับผมตอนนี้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยมุมขาวนี่เพชรสิงหาสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับลูกศิษย์ของสจวิชิตครับส่วนมุมดำก็ชาคริตมรัชพัฒน์สุรินทร์ครับมีอาจารย์วินิตตั้นจัดนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ที่ก่อนหน้านี้นี่ปลุกปั้นนักมวยโอ้โหชื่อดังมากมายครับทั้งนิวลูกลักนิวแสนชัยหรือว่าเพชรสมานทุกวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: รวมอีกหลายต่อหลายคนครับเป็นมวยไทยชื่อดังเป็นนักชกระดับแชมป์โลกก็มี
0: น็อกเอาน็อกเอา
1: น็อกเอาหรือว่านิวลูกรัก
0: ครับ
1: นะครับคนเดียวกันคู่ที่2ครับความสำคัญของมวยรอบอิซูซูครับ1คนก็สถานการณ์อย่างที่เรียนไปว่าแม่หลังพิงฝาตั้งแต่ออกสตาร์ทแบบนี้ไม่น่าจะสู้ดีเท่าไหร่ครับทีนี้ก็ต้องเรียกแต้มแล้วครับแข้งขวาครับที่จะเรียกแต้มมาครับชาคริตมรัชพัฒน์สุรินทร
0: ์วันนี้เนี่ยทีมภาคอีสานใต้มีแข่ง2คนนะครับเพชรบ้านใหม่สสุนันท์จะเจอกับแบงค์ไทยครับแล้วตัดกันเองโดยตรงเลยนะครับระหว่างทีมอันดับ6และทีมอันดับ4ครับอย่างที่เรียนไปครับว่าถ้ามุมดำเนี่ยชนะได้ทั้ง2คู่เนี่ยจะพลิกตัวเองจากโซนตกชั้นนะครับขึ้นไปสู่4ทีมที่จะเข้ารอบต่อไปเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องถามคนนี้ครับเพชรสิงหาส่วนโจทย์ของเพชรสิงหาเนี่ยทีมภาคตะวันออกเนี่ยก็ถ้าชนะได้เนี่ยจะขึ้นได้สูงสุดค่ำคืนนี้นะครับถ้าชนะน็อกยืนคะแนนเนี่ยจะขึ้นสูงสุดไปจนถึงรองในอันดับ2เลยนะครับโอ้ยิงหมัดขวามาแล้ว
1: แข้งขวาครับชาคิดครับชาคิดบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมขอลืมตาปากบ้างครับวิ่งขวามาอีกแล้วครับเตะแรงหมัดขวาคืนครับจังหวะคืนครับยกแรกใส่แบบนี้ผมว่ามีแววแล้วมีแววแล้วคู่แรกแต่คู่นี้นับน็อกหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับขยับเข้าไปครับเพชรสิงหาชาคิดขวาเตะลูกนี้หลุดไปวูดวาดไปขยับครับอุ้ยต่อยไม่ได้กระจอกล่างแล้วกันครับจังหวะของเพชรสิงหาจังหวะเข้าทำครับ
0: น็อกได้เนี่ย3แต้มนะครับคะแนน2แต้มในรอบแรกนี่ยังมีเสมอนะครับเสมอก็แบ่งไปคนละแต้มครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยโหต้องบอกว่าเพียบเลยครับรถกระบะอินซูดีแม็ก 2.2 DI Max Force นะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอีก3คันเลยรับไปคนละคันครับสำหรับแชมป์นะครับยังมีเข็มขัดด้วยส่วนรองแชมป์ได้แสนนึงเลยนะครับนะสู้กันหน่อยครับแหมเป็นสิงหาขยับเข้าไปครับชาคิดนี่รูปร่างดีนะครับ180ครับสูงกว่าเนี่ย7เซนเลยนะครับรูปร่างดีครับแหมแต่ว่าต่อยเชิงตั้งรับไปก่อนครับโจทย์ใหญ่นะครับวันนี้นี่ต้องชนะอย่างน้อยได้ชนะคะแนนก่อนก็ยังดีครับเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยมันได้มีการไล่จี้ในอันดับที่4ขึ้นมาย
1: กแรกของทั้งคู่นี่ออกเจ็บๆทั้ง2คนเลยนะครับอาวุธหนักแรงพอตัวครับทั้งชาคริตมุมดำแล้วก็เพชรสิงหามุมขาวครับหมัดขวาค้ำแล้วต่อยนี่สูงแล้ว

0: มือปลายมือ
1: แหมไปติดเชือกเลยครับเดินลุยต่อครับเพชรสิงหาครับแข้งขวาครับเตะล่างเตะกลางเลยครับจังหวะแข้งของชาคริสจังหวะแข้งก็ดีนะครับออกยาวด้วยครับมีทั้งแข้งหน้าแข้งหลังดักเตะดักถีบครับส่วนเพชรสิงหานี่ประมาทหมัดยังไม่ได้นี่ครับมาแล้วครับแหมประมาทหมัดไม่ได้ครับเพชรสิงหาครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไปโดนกระจับนิดนึงครับขอจัดองค์ทรงเครื่องหน่อยครับหมัดของมุมขาวเพชรสิงหาน่าสนใจครับแข้งของชาคิดอุ้ยโดนต่อยท้องโดนต่อยหน้าจุกไม่จุกครับจักกะจี้ไม่ได้นะจักกะจี้ไม่ได้นะโดนท้องอีกแล้วครับดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากเข้าไป
2: โอ้นี่ครับอาวุธนี่ดุดันดุดันขึ้นเลยนะครับอาจจะต้องมองถึง3แต้มมาแล้วครับนี่แทงเขาโอ้โหแทงเข่าสวนมาครับไม่ได้ให้ต่อยฝั่งเดียวครับอูดจังหวะกดคอแล้วเสียบครับโอ้โหแต่เสียบเน้นเหลือเกินครับหันลำตัวอีกทีนึงครับเพชรสิงหาชาคิดโดนอีกหมัดหนึ่งครับแม่น็อกได้นี่แต้มจะขึ้นเลยนะครับไปเท่ากับภาคกลางในอันดับที่2ครับที่8คะแนนตัดลำตัวอีกทีตัดโอ้โหขึ้นบนครับแม่ต่อยเข้าหน้าเต็มเอาลุยต่อครับลุยต่อต้องบังให้อยู่นะครับแม่วงในก็มีหมัดก็มีครับยัดไส้อีกทีนึงโอ้โหสถานการณ์นี่ต้องบอกว่าตอนนี้นี่เริ่มจะเกินไม่เข้าคายไม่ออกซะแล้วครับชาคิดโอ้โหจากที่ว่าต้องน็อกเขาให้ได้ในตอนนี้เอาแล้วครับมีโต้หมัดต้องมีหมัดโต้มานะครับ
1: โอ้ยิ่งชกยิ่งออกแรงๆนะครับอาวุธของเพชรสิงหาครับโดยเฉพาะลูกต่อยท้องลูกต่อยท้องนี่ต่อยแรงเลยครับคือชาคิดถอยแบบนี้เดี๋ยวแหมจะกินไม่เข้าคายไม่ออกกันสิหมดยกที่2ครับ
2: กลับมาที่เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับดูจังหวะ

0: ิ่งชกแกก็ยิ่งดุดันขึ้นเรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะยกที่แล้วนะครับของเพชรสิงหามุมขาวอะครับ
1: ครับ
0: ส่วนมุมดำเองชาคิดเองก็แหมก็โดนท้องโดนหน้าโดนต่อยหลายจังหวะเหมือนกันนะครับแต่ก็ชื่นชมยังยืนอยู่ได้ครับถ้าเป็นเราก็อาจจะล่วงไปแล้วอ่ะยกที่3ครับอาวุธนี่เข้มข้นไม่แพ้คู่แรกเลยครับดำชาคริตขาวเพชรสิงหาครับขยับเลยครับใบสั่งบอกไม่ให้ถอยครับให้เดินอย่างเดียวครับชิงแทงก่อนชาคริตจังหวะเขาเดินเขาก้าวเข้ามาครับดักเสียบดักแทงก่อนเลยยกสุดท้ายครับ
1: ยังเดินต่อนะครับน็อกได้3แต้มคะแนน2แต้มครับไอ้แต้มที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเอาไว้ตัดสินในช่วงท้ายก็ได้นะครับช่วงท้ายของรอบแรกนะครับตอนนี้เพิ่งเดินทางกันมาถึงแมตช์ที่3ที่4

0: แต่ว่าตามภาพตามสายตาก็แหมอีกคนนึงก็ขยันมีลูกเจ็บๆนะครับอีกคนนึงก็แข้งนี่ดักเตะดักถีบดีเหลือเกินครับก็ถือว่ามีข้อมีอาวุธดีทั้งคู่ครับขยับเข้าไปครับเพชรสิงหาครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าชาคิดจะเก็บแต้มให้ทีมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ในโซนอันตรายเหลือเกินครับในช่วงออกสตาร์ทแบบนี้ครับส่วนเพชรสิงหาเองก็เนี่ยครับต้องการแต้มไปเกาะหัวตารางเหมือนกันครับภาพช้าครับจังหวะก้าวแทงเลยนะครับนี่ยกขึ้นมาแทงเลยครับเพชรสิงหาก็เอามือไปป้ายหน้าขวางหน้าแล้วศอกครับจังหวะขยับเข้าไปเจอแข้งครับจับได้แล้วเทแล้วแหมพยายามจะเสยกลางอากาศครับจังหวะเสียบเข่าแข้งขวาของชาคิดครับเพชรสิงหาเดินเข้าไปเจอแข้งยังเป็นทางการครับคะแนนก็เดี๋ยวรอโค้ชจิ๊บประกาศนะครับบนเวทีเชิญเลยครับ
1: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is White Corner เพชรสิงหาครับทีมภาคตะวันออก
2: นี่ครับก็บวกแต้มให้กับทีมได้สำเร็จนะครับทางด้านเพชรสิงหาครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูพลเอกปะทะนักมวยอิหร่านกันครับ
1: เรามาดูกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from บันดาเอกาสประเทศอิหร่าน please welcome ขาโหดแห่งเปอร์เซียอาเมียโฮเซนคาเฟียนี

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับ please welcome ขุนศึกเมืองขุนหารพลเอกภูตะลึงคาเฟ่

0: ลับมาลุ้นกันต่อกับคู่ที่3ของรายการนะครับคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกพิกัด65กิโลกรัมครับมาตัดอารมณ์จากมวยรอบอีกสูตรนิดหนึ่งนะครับมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามคะแนนมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการพัฒนันพงษาปานครับก็จบคู่นี้ลุ้นต่อนะครับภาคอีสานใต้ครับยังไม่มีแต้มเหมือนเดิมนะครับโอ้โหชาคิดนี่ก็พ่ายไปครับแต่ว่าจบคู่นี้ก่อนนะครับเรียกว่าน่าสนใจน่าติดตามนะครับมารู้จักกับนักมวยมุมขาวนะครับนี่คือนักชกในวัย25ปีจากเขตบันดาเอกาสประเทศอิหร่านนะครับส่วนสูง171ซมชกมา36ชนะ31แพ้5เจ้าของฉายาขาโหดแห่งเปอร์เซียอามีฮุสเซนคาเวียนี่คนนี้นี่เคยขึ้นปะทะกับจรวดศึกมาแล้วนะครับจรวดศึกก็แชมป์มวยรอบของเรา
1: ส่วนรายนี้จอมเก๋าเลยครับขุนศึกเมืองขุนหารครับจากอำเภอขุนหารจังหวัดศรี

โอ้ยอามีฮอสเซนคาเวนี่นี่เคยตะบันคู่ต่อสู้ที่ไทยไฟท์ลีกเนี่ยครับหล่นมาทีงแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเจอกับจรวดศึกวันนั้นนี่ก็โหต้านเกือบไม่ไหวเหมือนกันครับจรวดศึกนะครับเดี๋ยวไปดูว่า

0: เดี๋ยวดูครับว่าวันนี้นี่จะต้านยังไงต่อนะครับเพราะว่าอามีฮอสเซนี่หนักเหลือเกินหมัดถึงสองครับมีเตะมีต่อยถึงสองตามเข้าไปครับคนเอกฮอสเซนศอกดักไว้ก่อนครับหมัดแล้วไม่ตีกับประการแยกเร็วเลยแล้วครับคนเอกขยับซ้ายแบกอีซ้ายครับเจอแข้งขวาชิงเตะมาก่อนถีบไว้ครับฮอสเซนมีเตะขวามีจีบซ้ายคนเอกต่อยซ้ายต่อยหน้าต่อยท้องแทงเข่าตามไปครับจังหวะล็อกครับเข้าข้อขึ้นคอครับจับของฮอสเซนคนเอกเดินเข้าไปเจอหมัด1 2ด้านล่างครับแฟนสาวคนสวยครับบอกเดินเข้ามาหน่อยครับโอ้โหเม็ดนี้ครับเม็ดนี้ครับกระเด็นเลยครับต้องยอมครับแบบนี้ครับโดนหนักๆแบบนี้ครับโดนหนักๆแบบนี้ครับไม่น่าจะไหวครับคือสะสมมากแต่ยกแรกแล้วด้วยนะครับพี่พลเอกเองก็พยายามจะสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าโอ้จังหวะโดนแตกด้วยครับแตกด้วยจุกด้วยครับโอ้เขาแข็งจริงๆครับให้กำลังใจพี่พลเอกนะครับโอ้จุกครับจุกครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิตรศักดิ์ขุนผาชาติแล้วนะครับทองเส้นใหญ่มากมวยก็สีชมพูชมพูครับไม่ไหวจริงๆครับเนี่ยยอมรับครับสปิริตของนักสู้ครับภาพช้า
1: เดี๋ยวดูนะครับก็ต้นยกนี่พยายามจะต่อยซ้ายนี่ครับตัดลำตัวคืนนะครับพลเอกโอ้แต่เราเห็นสัญญาณแล้วครับนี่ฮะลูกยัดไส้นี่ครับแล้วก็แทงตัวโยนเลยแหละครับแล้วก็เป็นที่มาจุดเกิดเหตุนะครับที่พลเอกนี่ไม่ไหวครับตัดสีข้างอีกทีนี่มันขึ้นครับซ้ายอีกทีครับแล้วติดแทบจะตกเวทีครับแล้วต่อยแต่ละที่นี่จุดตายทั้งนั้นเลยนะครับโอ้หมัดหนักเข่าเหนียวครับแทบจะครบเครื่องอยู่แล้วครับแม่นี่ฮะลำตัวแล้วต่อยหน้าอีกทีครับโอ้โหคนเอกเนี่ยแตกด้วยนะครับ

0: และกรรมการภูกิจพรามไปอยู่นะครับตอนนี้ในตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยทีมภาคตะวันออกถือว่าขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วครับแล้วก็ถ้าแมตช์นี้ครับคนนี้นี่สามารถเอาชนะน็อกได้เนี่ยจะขึ้นที่1ชั่วคราวเลยนะครับจะมี10แต้มขึ้นอันดับ1เลยครับแล้วนี่คือแบงค์ไทยสจวิชิตมือ8นิ้วนะครับนี่ก็มาแทนทางด้านประจันบานครับที่ถอนตัวออกไปนะครับในวัย26ปีครับเป็นตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกครับแบงค์ไทยสจวิชิตมือ8นิ้ว
1: ส่วนมุมดำนี่แหมวันนี้นี่ไฟบังคับหรือเปล่าครับแพ้ไม่ได้ครับพอไฟแรกนี่แพ้น็อกยก2ให้กับใจสิงห์สิทธิ์นายกพันศักดิ์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องการมีแต้มให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ให้กับทีมภาคอีสานใต้ด้วยสำหรับเพชรบ้านใหม่สสุนันท์นี่คือตัดเข้ามาอีกครั้งนะครับในบรรยากาศของมวยรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอสตัวจริงในทุกงานลุยฮิตาชิแลนด์คอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์สน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับก็ติดตามไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งครับทุกวันอาทิตย์ 6:20 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับ
0: ก็รายงานในส่วนของสถานการณ์ตารางคะแนนอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นี่ทีมภาคอีสานใต้ครับของเพชรบ้านใหม่มุมดำนี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับวันนี้นี่ก็อย่างน้อย2แต้มครับเพื่อที่จะไล่จี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหอันดับ1ถึง4เนี่ยแต้มก็จะห่างจากในส่วนของโซนที่จะตกรอบเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับภาคอีสานเหนือตอนนี้อยู่อันดับ4นี่มี6แต้มครับถ้าไม่ได้แต้มวันนี้นี่เดี๋ยววันหน้านี่ก็จะยิ่งเหนื่อยหนักนะครับก็เชียร์กันได้ครับอีสานใต้มุมดำอ้าวโดนไปแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โดนอะไรเข้าไปครับศอกนะครับเอายังซึมอยู่โอ้โหพยายามจะแข็งใจลุกขึ้นมาครับเอาแล้วครับเพชรบ้านใหม่จะบวกแต้มได้หรือไม่ครับดูกันเลย
1: โอ้โหทำไมวันไวแบบนี้ครับดูทันกันหรือเปล่าครับดูทันกันหรือเปล่าครับหายเมายังครับพยายามจะปิดเกมแล้วก็เอาจนได้ครับคือฉกฉวยโอกาสก่อนเลยนะครับระวังตกเชือกนะฮะจะขึ้นไปดีใจแหมแกตะเกียกตะกายเหลือเกินครับโอ้เพื่อความปลอดภัยครับอยู่ในมือของคุณหมอเกียรติศักดิ์ภูผาชาติแล้วนะครับโอ้จังหวะดักศอกจังหวะแรกครับรวดเร็วเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าคือเปิดก่อนได้เปรียบอะครับแม่นกว่าครับจังหวะเป็นของเขาครับแล้วก็วันนี้สงสัยจะไม่ใช่วันของแบงค์ไทยสจวิชิตเมือง8ริ้วครับดูเตะเข้าไปแล้วตีครับดักเอานิดเดียวครับเตะเข้าไปก่อนแล้วก็เจอหมัดครับเจอหมัดครับแหมเราก็มองเป็นศอกนะครับเตะซ้ายเข้าไปครับแล้ววาดมันนิดเดียวครับคือพอเตะจะตามเข้าไปต่อยด้วยนะครับแต่หมัดของเขาถึงก่อนครับลงไปก็มีเกรงเหมือนกันแล้วครับแล้วหลังจากนั้นครับก็หมัดซ้ายครับป้ายปลายคางไปรอบนึงก็1นับกับ1น็อกครับจบไวแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับสำหรับมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ63กิโลกรัมครับนัดแรกเนี่ยแพ้น็อกนะครับนัดนี้มาคว้า3แต้มได้ครับสวยสดงดงามเลยครับผลงานของเพชรบ้านใหม่สสุนันท์ครับส่วนแบงค์ไทยเองก็แพ้ไปพลาดก่อนครับน่าเสียดายครับ
0: ไปพบโค้ชกิ๊ฟได้เลยครับ
2: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรบ้านใหม่ from teamภาคอีสานใต้ครับซึ่งเพชรบ้านใหม่ก็สามารถนะครับทำให้ทีมภาคอีสานใต้ได้ไป3แต้มครับ
0: ก็ได้3แต้มไปนะครับสำหรับทีมภาคอีสานใต้ครับเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปมันแน่นอน
2: ตอนนี้ครับเรากลับมามันตาแตกกันต่อ

0: ประเทศอิหร่านนะครับสูง172ชกมา32ครั้งนะครับชนะ22แพ้10ไทเกอร์ออฟฮามาดานอารีซีโวซี
1: ส่วนมุมดำครับรายนี้ก็ประเภทเบอร์ใหญ่เบอร์ดังระดับประเทศอีกคนหนึ่งครับจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับรูปร่างดีอาวุธดีครับไต้ฝุ่นแห่งปราจีนขนองศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วครับขอบพระคุณนะครับวันนี้โอ้โหชกกันดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันครับเลือดก็มีให้เห็นน็อกเอาท์ก็มีให้เห็นนะครับรวมไปถึงรสชาติของมวยรอบอีซูซูครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวยส์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโบราณอย่างมวยไทยข้าเชือกไปกับเราครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นี่เป็นช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะพักผ่อนสบายๆนะครับในบรรยากาศนั่งริมชายหาดแบบส่วนตัวเชิญที่ไทยไฟท์โฮเทลที่หาดละไมเกาะสมุยครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งภายในด้วยธีมมวยไทยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์การันตีด้วยรางวัล Creative Business Award 2023ในสาขาวารุเคเอชั่นครับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงมีการบริการยิมออกกำลังกายแบบมวยไทยหรือแช่น้ำว่านเพื่อบำรุงผิวพรรณนะครับแล้วก็ผ่อนคลายความเมื่อยล้าครับกับการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วมาริมรสอาหารไทยดั้งเดิมครับรวมไปถึงอาหารทะเลสดๆท่านผู้ชมก็สามารถไปรับชมรายละเอียดกันได้นะครับที่ www.thaifaihotel.com ครับหรือว่าไปที่ thaifaihotel facebook facebook fanpage ได้เลยนะครับช่วงนี้นี่ก็เป็นหน้าท่องเที่ยวนะครับอากาศร้อนๆนี่ก็ไปหาโรงแรมไทไฟได้ครับไทไฟโฮเทลที่หาดละไมเกาะสมุยครับคู่นี้นี่สลับมาดูซุปเปอร์ไฟท์บ้างนะครับ
2: วินลุกน้องไม้กับดูเรา
0: ขนองศึกสจพิษเมือง8ริ้วนะครับดวลกับอาลีเซียโวซี่ครับในพิกัด65กิโลกรัมมีน็อกไป2คู่ติดๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคู่นี้นี่จะเป็นอย่างไรนะครับน็อกหรือไม่น็อกครับมาติดตามกันครับยกที่1ครับมุมดำก็ขนองศึกนะครับมุมขาวอาลีที่แผ่นหลังของอาลีนี่มีนัชเชด้วยนะครับนัชเชครับเชกัวล่านะครับสักมาเลยครับนี่ครับแข่งสายก่อนแม่แต่ว่าหมัดหนักนะครับอาลีโอ้ต้องระวังครับมาแล้วครับแม่หมัด 1-2 เลยคืนไปครับเห็นแล้วนะครับนักมวยอิหร่านนี่ก็พัฒนาขึ้นเยอะครับอาลีโฮเซนคาเวียนี่นี่จัดให้เห็นแล้วครับแม่ชนะพลเอกที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยโดนน็อกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ครับเจอกับขนองศึกเป็นอย่างไรนะครับขนองศึกสจชิดเมือง8ริ้วนะครับหรือว่าขนองศึกกกรรมนาถเดิมนั่นเองครับโอ้ยมาแล้วครับขวายาวซ้ายคืนครับแหมเวียงเริ่มจะเวียงแล้วครับเดี๋ยวดูว่าใครหลับอุ้ยแม่แข้งนี่หวังก้านคอเลยครับจังหวะหัวดของขนองศึกเด็กขุนพลในศึกวันทรงชัยนะครับทางด้านขนองศึกโยกมาครับซ้ายครับต่อยหมัดมีหมัดคืนเหมือนกันนะครับขวาโต้มนะครับอาลีโอ้โหต่างคนต่างโดนเนี่ยก็ยังเฉยทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูว่าจะเฉยได้ขนาดไหนนะครับใครจะเก็บอาการได้มากกว่ากันโยกมาจะออกซ้ายแม่ยังไม่มีจังหวะก็ยังออกไม่ได้ครับขนองศึกหลุดแล้วโดนไหมแม่ไม่โดนโอ้โหเสียวเลยครับซ้ายที
1: จับจังหวะออกแข้งซ้ายครับหลุดปุ๊บอาลีแกก็ระวังตัวอยู่เรื่อยครับพยายามยึกยักครับดึงขึ้นเท้าเข้าเจอแข้งซ้ายก็อ้าวแล้วโอ้จังหวะเป็นหูแล้วแตกเลยนะครับคือจังหวะเสียหลักแล้วก้าวข้ามแล้วไม่ตั้งใจแล้วไปโดนโอ้ตรงเปลือกตาพอดีครับบางด้วยจุดตรงนั้นนะครับโอ้ลูกนี้ครับแข้งขวาเตะจ่อล่างมาครับอาลีครับขนองศึก

0: ก่อนค่ำคืนนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยทีมนี้เนี่ยอยู่อันดับ3นะครับก็ต้องชนะเพื่อที่จะกลับไปเป็นอันดับ3ให้ได้ครับจะเจอกับทีมอันดับ1เลยครับนี่ครับทีมภาคใต้ครับโดยมีประตักเอกเทพภคินรายนี้ครับขึ้นทำการแข่งขันได้ว่า27ปีนะครับในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาในประตักเอกก็ชนะบายทีมภาคอีสานใต้มาครับก็จะดูว่าจะสามารถที่จะทำแต้มให้ทีมขยับนำโด่งเหมือนเดิมเป็นอันดับ1ได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับทีมภาคใต้ครับนี่ฮะประตักเอกครับ
1: ส่วนนี้เป็นชมหน้าของมุมดำครับรายนี้ตัวแทนจากทีมภาคอีสานเหนือไฟแรกนี่แพ้น็อกยก2ให้กับคนองศึกสจวิชิต8ริ้วนะครับวันนี้ก็แหมต้องเก็บแต้มหน่อยครับแพ้ไม่ได้ครับสำหรับโชคนาทีเอสผู้ชนะ10ทิศครับตัดกลับมาอีกครั้งนะครับในบรรยากาศของมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับทั้งมวยรอบอีซูซูรวมไปถึงทุกท่านที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยคาดเชือกไปกับเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอสตัวจริงในทุกงานลุยLead Wave

0: ชนะน็อกได้นะครับนี่ครับถ้าหากว่าชกนาทีเนี่ยสามารถเอาชนะน็อกได้เนี่ยแต้มก็จะเป็น9แต้มนะครับจะขึ้นไปทาบอันดับ1เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทีมภาคใต้ของมุมขาวเนี่ยตอนนี้มี9แต้มนะครับวันนี้นี่ก็ถือว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยครับทีมหนึ่งก็อยากจะขึ้นไปเทียบกับอันดับ1ให้ได้ครับถ้าน็อกได้3แต้มนะครับจะขึ้นเลยนะครับแต้มจะเท่ากันทันทีครับแล้วก็จะมีจำนวนน็อกในเท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าทีมภาคใต้เนี่ยก็ยังเป็นอันดับ1นะครับเพราะว่ามีการพ่ายแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าทีมภาคอีสานเหนือนี่แพ้ไป2ครั้งนะครับแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยแต้มก็เท่ากันครับก็อยู่ที่ประตักเอกแล้วครับถ้าชนะคะแนนเนี่ยก็2แต้มนะครับ11แต้มก็จะนำเป็นที่1ต่อเนื่องครับในสัปดาห์นี
1: ้ได้แล้วการขับเคี่ยวก็ถือว่าสู้เพื่อเกียรติประวัติอันสูงสุดของตัวเองและวงตระกูลนะครับทีมที่เป็นแชมป์ครองถ้วยพระราชทานครับและก็ส่วนเงินรางวัลอื่นๆนะครับยังมีรถกระบะ Isuzu รถปิกอัพ Isuzu D-Max 2.2 DDI MacFord เกียร์อัตโนมัติ8สปีดครับก็3คันนะครับ

0: เอาครับตัดลำตัวอีกทีครับเริ่มจะมีลูกเจ็บๆมาแล้วครับทางด้านประตักเอก
1: เกรงกันแน่นๆออกกันเจ็บๆครับแหมคัดมาแล้วเน้นมาแล้วครับแต่ละเม็ดนี่หวังผลหวังผลครับ1 2ครับดูเน้นท้องเหลือเกินนะครับเกมของประตักเอกครับโดนมากๆกระจุกได้ครับหมัดขวาครับช่วงนาทีจังหวะเคาะไปที่ใบหน้าประตักเอกขยับเข้าไปครับยืนใกล้ๆครับยืนใกล้ๆครับเขี่ยล่างเตะคืนขยับขยับอุ้ยหมัด1 2ครับบวกสวนแข้งไปเลยครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายแม่จังหวะเอาคืนโดนถีบสกัด
0: โอ้เกมนี้ถือว่าอาวุธออกกันได้รุนแรงเลยนะครับอาจจะไม่มากครับแต่ว่าหวังผลลูกๆครับมีเดินมีถอยครับนี่คือศิลปะมวยไทยมาครับตัดลำตัวไปยังจะสาดแข้งคืนครับเดินต่อพี่ดูครับแม่ตัดลำตัวเริ่มจะมาครับหนักๆป้าตักเองทุบอีกทีครับหมัดขวา
1: ขยับเข้าหาครับประตักเอกครับประตักเอกก็เน้นเตรียมตัวตัดเตรียมตัวแต่ว่าช่วงข้อทีเองก็มีศอกคอยดักไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช็อตสุดท้ายครับเริ่มจะเอาศอกมาดักลูกล้วงลำตัวครับจังหวะเขาก้มลงมาการช้อนด้วยศอกประมาณนั้นนะขยับเข้าหาบ้างครับช่วงข้อทีแต่ขวาจ่อล่างประตักเอกขยับครับโดนแข้งเจ้าคืนแคบแข้งซ้ายเอาจนได้ครับแข้งซ้ายมาช่วงข้อทีผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันทำครับกระแทกไปก่อนครับซ้ายหน้าของประตักเอกยกแรกผ่าน
0: กลับมาชมไฮไลท์กันนะครับยกแรกนี่ก็นี่ครับมีจังหวะแบ็คคลิกด้วยนะครับประตักเอกทีมภาคใต้ครับก็พยายามจะเน้นไปที่ลำตัวพิเศษนะครับแต่ว่าช่วงนาทีเองก็ยังกัดฟันแล้วก็โต้ได้สวยๆเหมือนกันครับนี่ครับวิ่งจังหวะตัดชายโครงครับแหมมาแบบเป็นลูกซ้อมเลยนะครับจังหวะเกี่ยวแล้วต่อยหมัดอัดไปที่ลำตัวครับยกแรกผ่านพ้นนะครับย้ำอีกครั้งว่ามวยรอบอิซูเนตเก็บคะแนนกันก็คือน็อกได้3แต้มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเสมอนี่แบ่งกันไปครับครบยกก็แบ่งครบยกนี่2แต้มนะครับขยับเดินก็มาเอาครับอาวุธนี่เริ่มจะรุนแรงขึ้นครับประตักเอกโชคดีเองก็ยังดูใจเย็นนะครับเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยเรียกว่าพลาดไปนิดนึงครับยกแรกเนี่ยทำได้ดีครับยก2เนี่ยมาแพ้น็อกกันน้องศึกครับนี่ครับจับในแล้วโอ้ยดูครับตีเหน็บมาแล้วครับวงในของท่านหนักนะครับของโชคนาทีโอ้โหอ้าวแม่แทงกันเน้นๆเลยครับตีแบบหวังผล

0: บิดมานิดนึงครับตะตักเอกแทงครับโจทีหิ้วหิ้วแล้วมีเขย่าด้วยครับมาดีทั้งคู่เลยครับไฟนี้ครับทั้งอาวุธและลูกแข็งแรงครับสภาพร่างกายนี่ถือว่าโอ้โหมาเต็มที่เต็มถังเลยครับการฟิตซ้อมของทั้งคู่ครับชื่นชมมานะครับแข้งซ้ายครับเดินหนีเข้าไปตะตักเอกหมัดขวาล้วงลำตัวครับหมัดขวาพยายามจะล้วงลำตัวครับวงในจับได้เด้งครับโชคนาทีจังหวะขึ้นคอจังหวะเด้งนี่แหมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันนะ
1: ถือว่าคือการฟิตซ้อมการเตรียมตัวแล้วก็แผนการชกนี่ก็ดีทั้งคู่ครับทำให้เกมเนี่ยมันค่อนข้างจะบีบเลยครับแข้งซ้ายซ้ายคืนครับนี่ครับไม่มียอมกันครับต่างคนโอ้ยมาแล้วครับหมัดโอ้เวลาเดินรัวหมัดนี่อันตรายครับนี่จับแน่นๆเลยครับล็อกแน่นๆครับของโชคนาทีเดินทำมาถึงยกสุดท้ายนะครับก็ไม่มีเสมอกันนะครับในมีเสมอกันนะครับในส่วนของรอบแรกครับเสมอนี่จะแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับจะไม่มียกพิเศษนะฮะยกพิเศษนี่จะเป็นในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับรอบนี้นี่พบยกเสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มครับหัวล่างครับวงในตีจับล็อกเลยครับ
0: แยกมาอีกครั้งนึงครับช่วงท้ายๆปลายยกที่3ครับของทั้งคู่ครับโอ้ล้วงลำตัวครับแล้วก็ขึ้นหน้าครับมาของปะตักเอกช่วงนาทีจับได้ครับมีเด้งคือตีคืนครับเข่าในจังหวะเมื่อสักครู่ก็หมัดกับเข่าแล้วครับขยับเข้าไปปะตักเอกปะตัก

0: อ่ะแต่ว่ากระจับน่าจะไม่เรียบร้อยนะครับทางด้านมูฮัมหมัดบากี้ครับลงไปผูกใหม่ครับเดี๋ยวน้องชายจะบาดเจ็บนะฮะ
1: ครับผมตรงนั้นนี่โอ้โหสำคัญด้วยนะห้องเครื่องอ่ะใครก็หวงครับใครก็รักครับตรงนั้นครับเกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่โอ้โหตายเลย
0: นี่ครับกรรมการ
1: จะปอแปรแน
0: ่ผูกใหม่นะครับนี่ครับกรรมการภูเก็ตก็มาเช็คนี่ครับ
1: ส่งท้ายแล้วนะครับวันนี้ไทยไฟท์ลีกวีคที่100พอดีครับพอดิบพอดีเลยครับคู่ส่งท้ายในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่เกิดขึ้นทั้ง6คู่ก่อนหน้านี้ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวยส์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับ
0: แล้วก็ในสัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นวันหยุดยาวนะครับช่วงวันแรงงานแห่งชาตินะครับไทยไฟของเราเนี่ยเป็นเทปพิเศษครับท่านผู้ชมก็รับชมได้ครับกับวันหยุดยาวๆครับกับไทยไฟลีกพร้อมเสิร์ฟความมันสนุกส่งตรงถึงบ้าน7คู่เหมือนเดิมครับคัดเอาแบบหัวเลยนะครับความเดือดครับทั้งแสนชัยไซโยกยอดแสนไกน้องโอกิติเขี้ยวเพชรดาวแพ้ครับสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะครับ18:20 นผ่านทาง PPTV HD กฎหมายเลข36ครับเรามาดูคู่นี้ครับประวัติของนักชกมุมขาวครับนี่คือขาลุยจากชาฮินดัสนะครับก็มาจากประเทศอิหร่านครับ0176ครับเขาคือมูฮัมหมัดบากี้ครับส่วนมุมดำลายนี้ครับ30ปีแล้วครับนี่คือยอดนักชกอีก1คนนะครับที่ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับก็เคยคว้าถ้วยพระราชทานนะครับ

0: ล่างไปครับยอดกบตักเดินเข้าหานะครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายได้ต่อยหมัดอีกทีครับหมัดนี่ออกแบบโอเวอร์เฮดครับข้ามมาจากด้านหลังเลยครับแม่นี่ครับอีกหมัดนึงครับโอ้โหเอาครับยอดกบตักต้องซ้ายจัดจ้านกว่านี้หน่อยครับยอดกบตักเดินเข้าไปครับบาร์กี้พยายามจะบวกหมัดตีแล้วนี่ครับกระชากไปนิดเดียวครับจังหวะวงในของยอดกบตักขยับเข้าไปครับเขากระโดดเตะขวาแล้วก็รัดคอเอาไว้ก่อนครับแล้วแทงลูกนี้ครับอาจจะเป็นลมหรือเปล่าครับยังไงครับชักจะลุกช้าครับ
1: เหมือนจะเป็นลมครับเอาแม่โอ้ล้มไปทีนี่ทำท่าจะไม่อยากจะลุกครับโอ้ต่อยเขาอยู่ดีๆนะครับอยู่ในช็อตเลยนี่ฮะหันหน้าหันหลังเอาแล้วครับงานเข้างานเข้างานเข้าลงจนได้ครับโอ้บทจะไปเธอไม่ลาเลยครับโบกจบเลยครับ
0: เวียงหมัดเขาอยู่ดีๆครับวาดมาแบบที่กุ้ยชายว่าโอ้เฮ็ดทำไปทำมาครับจะหันลีหันขาหันขวางแล้วก็หันข้างแล้วก็เนี่ยครับโอ้ลงข้างทางครับ
1: โอ้
0: กรรมการคุณหมอที่สักภาชาติครับดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยดีครับโอ้จบยก2อดุภาพช้าครับ
1: เนี่ยจ้วงเขาอยู่ดีๆนะครับโดนแข้งตรงนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรครับโอ้โหต่อยหมัดตรงนี้ถือก็เข้าเต็มหมัดเลยครับมาขวานี่ครับหมัดนี้นี่เกือบวูบนะครับตาลอยนะครับยอดคมตักเนี่ยวงในนี่ยังขยันต่อยอยู่เลยครับมูฮัมหมัดบากีโอ้เขาเรียกว่าไปไม่ลาครับเจอชาร์จดอกนี้เข้าไปครับ
0: ดีๆแกก็ช็อตไปเลยนะ

ที่น่ารักทุกท่านครับขอขอบคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุย

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www

0: ามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลัง

ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน

0: บรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทินีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3.บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอ

ลียงฮวาชิงเวงแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีน

และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: หวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัด

0: โดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะ
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อ่านปลอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ครับ
0: คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะ
1: ค
0: ซ
1: ร
0: ึ่
1: ัง บ
0: ที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ
1: ค
0: ่ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: จะเห็น

และส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตาก

0: ่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
1: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
0: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
3: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

จนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มะเร็ง
1: ไม่หมด
0: มะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัด

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเล

0: ทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสป

สูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฐานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้า

กับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามาลีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาว

นะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้เพอร์ฟอร์มานซ์หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural

พบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไป

0: ที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยา

าหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่ง

ากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: พื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสุดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพริกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะ

0: ของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ฮัลโหลฮัลโหล

0: ใส่ชุดนักเรียนสิไปใส่นั่นมื้อนี้มันเสาร์บ่แม่นติ
1: อ
0: ัน
1: ข่อยสิไปเรียนพิเศษมื้อนี้ครูนัดสอนพิเศษ
0: เรียนพิเศษอีหยังของมึง
1: กับวิชากิจกรรมเขาจังหวะนี่ล่ะแม
0: ่กิจกรรมเขาจังหวะอีหยังวะ
1: เออจ้ะบ่ต้องถามหลายดอกเอาเงินมาขอจักร้อยแน่ข่อยสิไปซื้อรับเบอร์รุ่นเลยคันดอม
0: อีหยังเลอะๆเบอร์ๆดอมๆ
1: มันเป็นอุปกรณ์การเรียนนี่ล่ะเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษจ้ะบ่เข้าใจดอกเอามาแล้วๆๆ
0: เฮ้ยเออๆตั้งใจเรียนไปให้มันฮอดของเรียนได้ล่ะอย่าไปแว่ใส่ล่ะ
1: จ้าแม่บ่แว่ดอกลูกเจ้าตั้งใจเรียนนี่ไปละค่ะ

0: เป็นจังได๋ล่ะขนาดคนตาบอดๆอ่ะเขายังบ่เอาสู้เลยเราสู้คิดดิว่าคนที่เขาตาดีๆล่ะเขายังสิเอาสู้อยู่แสงบ่วังไปเรียนพิเศษ
1: โอ้ยก็เรียนอยู่นี่เด้
0: เรียนนี่หยังของเมืองกูเห็นแต่เดาอยู่ว่าซั่น
1: เอ้าก็กิจกรรมเขาจังว่าแม่เจ้าบ่เข้าใจ
0: กูบ่เข้าใจหรอกมึงว่าหนีเดี๋ยวนี้

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่า

เท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ําด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทํายังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทํายังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืน

สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุง

1รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้น

่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จาก

ติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นฟิชออยล์นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของฟิชออยล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA

โดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็

0: คุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOIDคิวคูมิน

การทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วย

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของ

การปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า

ก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้ารู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทาน

อบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูก็อาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกัน

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่ง

รีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆเนี่ยครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานคืออะไรนะครับไขมันทรานคือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานเนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัว

0: มันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเนี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

แค่แบบสมมุติตอนงานบุญบั้งไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของไออีหลีนะเด้อ

0: เร็วดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
0: ก็โดนผมเลยร่วง
1: ฮะ
0: ผมร่วงคิ้วร่วง
1: ฮะ
0: วิกไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับ
0: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดเทอราปีใช้อิมมูโนเทอราปี
1: ฮะ
0: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
0: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine alternative
1: ทางเลือก
0: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่

0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ย คืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน
1: ครับ
0: แล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นIL 2
1: ฮะ
0: IL 2เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ 120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: เข้ามาแล้วเข
1: ็
0: มละ 120,000 แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแลบ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ 120,000 จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอก

0: ปิ่นพรชนกครับสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊ง

0: ช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
3: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอเราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอเราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทำให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักมากนะคะมันก็เลยทำให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ย

าสีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถ

0: ีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
1: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
3: ้ก็ทานได้ใช่
1: คือดูแลสุขภาพ
3: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะถ้าเกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
0: ้
3: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
1: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื้อไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยก

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสาร

625ลพบุรีช่วยไปที่รถด่วนอ้าวเฮ้อ้าวเฮ้

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสูญเสียวาระรัฐบุรุษมาส

0: ขอบคุณครับเอากำลังใจออนไลน์นะครับ
1: ขอบคุณครับนับตั้งแต่เสียเอกราชทุกชีวิตที่ข้านั้นพ่วงมาล้วนมีแต่ความลำบากเสาหลักต่อมาเมื่อเสียประเทศนั่นก็คือพระเจ้าลุง
2: พระเจ้าลุงที่ไหนถ้าแต่งตัวผู้หญิงขนาดนี้
1: อ้าวไม่ใช่เหรอ
2: พี่สาว
1: พี่เหรอ
2: ฉันดารณีไงนี่จำพี่สาวตัวเองไม่ได้หรอเรียกพระเจ้าลุง
3: กระหม่อม
2: ฉัน
3: ถวายบังคมเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์ด้วยพระเจ้า
2: น้องพี่อย่ามัวล้อเล่นกันเลยทุกวันนี้พี่เองต้องยอมพีกายถวายตัวให้กับองค์กษัตริย์เพื่อที่เราเนี่ยอยากจะได้เมืองคืน
1: เสด็จพี่
2: พี่ต้องเสียความบริสุทธิ์ความสาวความสวยทุกวันนี้ต้องยอมทำใจทำไมให้องค์กษัตริย์แสงสุริยา
4: เจ้าพี่
2: มึงเป็นอะไรไอ้อาร์ต
4: เจ้าพี่ยอมพีกายให้องค์สุริยาย่ำยีขนาดนี้เขาเห็นน้ำใจแต่เมื่อไหร่แล้วพระเจ้าค่ะแผนการแล้วสีพี่น้องจะสำเร็จเอกราชน้องคอยจะไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะ
2: เรื่องภายในเมืองไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้พี่มีใบบอกมาได้ข่าวมาว่าพระคู่มั่นของรุ่งทิพย์กำลังจะเดินทางมาถ้าหากเขาเข้าพิธีอภิเษกสมรสแผ่นดินนี้เราไม่มีทางที่จะเอาชนะได
1: ้ข้าจะไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ท่านพี่จงอยู่เฉยๆส่วนข้ากับอภิมันพร้อมด้วยทหารเพียงหยิบมือจะปลอมตัวเป็นมหาโจรเพื่อฆ่าไอ้กฤษดา
2: พี่ขอให้เจ้าทั้งสามโชคดีนะ

0: ขอบพระคุณเราน้ำใจด้วยนะครับขอบคุณครับศิลปินด้วยนะครับ
1: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
2: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะที่นี่ที่นี่อะไรก็ดีไปหมดเลยเสียอย่างเดียว
1: อะไร
2: ที่ขี้น้อยไปหน่อย
1: สามห้องเนี่ยน้อย
2: กูโมไปสามเที่ยวแล้วไม่ได้ขี้สักทีนึงเลย
1: ทำไม
2: คนดูให้เต็มไปหมดกราบขอละครับแบ่งให้ลิเกขี้บ้างเหอะ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณสำหรับเจ้าของรางวัลด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: แม่เราไม่มาไงแม่เราอ
2: ๋อแม่กูไม่ได้มาหรอกเพราะเงินเดือนคนแก่ไม่ออกเหลือสบัดสวัสดิการแกบอกมันไม่ได้เงินสดลูกแม่ยังไม่ไปหรอก
1: แม่ไปมาก็ไม่มีงานแล้วนะ
2: ฮะ
1: แม่ไปมาก็ไม่มีงานแล้วนะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาโอนมาให้

0: ลุงนี่กูเป็นพระเอกก็ดีได้รางวัลเยอะดี
1: ตั้งแต่สิ้นบุญสมเด็จพระบิดาไป
0: ถวายบังคมพระองค์
1: ด้วยข้าพเจ้ากฤษดาก็เถลิงถวัญราชเป็นราชกษัตริย์องค์ใหม่ในพื้นแผ่นดินแต่ทุกๆวันนี
2: ้เป็นไงพระเสด็จ
1: ศรีนุชาของพี่ทั้งสองพระองค์
2: เริ่มได้กล้าไปกับเสด็จพี
1: ่พระทัยของพี่กังวลนักเรื่องพระคู่มั่นซึ่งพระนามว่ารุ่งทิพย์เป็นราชธิดาต่างแคว้นที่สมเด็จพระบิดาและพระมารดาได้ทรงมั่นหมายให้กับพี่เมื่อครั้งเยาว์พระชนมสาจวบจนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นเช่นไร
1: พี่ยังไม่เคยเห็นใบหน้าค่าตาเขาเลยว่าเขาจะสวยถูกใจเสด็จพี่หรือเปล่า
0: แล้วพระองค์จะกังวลเรื่องอะไรแล้วพระองค์
1: ทำไมล่ะ
0: ก็คู่มีคู่มั่นก็ดีแล้วพระองค์จะไปกังวลทำไมพระเจ้าค่ะ
1: จะไม่ให้กังวลได้ยังไงก็บอกแล้วว่าไม่เคยเห็นใบหน้ากันมาก่อนเลยถ้าหากว่ารุ่งทิพย์พระคู่มั่น
0: ทำไม
1: หน่อยเปรียเสียขาสติไม่สมประกอบหรือว่าทัศนคติเนี่ยไม่ตรงกับเรา
0: เอา
1: เรื่องจะทำยังไง
0: พระองค์ก็ดีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีมือ

0: ่คือการป้นนี่คือการป้นไอ้พวกโจรร้ายรู้จักพวกเราน้อยไปถอยกลับไปดีกว่า
1: พวกกูเป็นโจรแต่ไม่ใช่คนคนกระจอกไอ้กฤษดาเชิญออกที่แต
0: ่เสด็จพี
1: ่ไหนกฤษดา
0: คนไหนกฤษดาต้องแจ้งด้วย
1: ใช่คนนี้จะแจ้งประเด็นก่อนจะเห็นเลือดแดงถ้ายืนยันที่จะแตกต้องตาย
2: ระวังมันลุมแล้วนะ
1: คนไหนกฤษดาม
2: ึงใช่ไหมจุดประสงค์ใดถึงได้มาขวางหน้าผู้บัญชาเอาไว
1: ้กูจะไม่ให้มึงไปไหนทั้งนั้นชีวิตมึงต้องจบอยู่ที่นี่
2: เป็นโจรเพื่อชีวิตเหร
3: อไล่ไฟคำขานพวกมันมาว่า
2: สั่งสอนน้องพี่

0: เข้ามางานไหนเก่งเข้ามาได้เลย
1: อย่าคิดว่าโมพวกโมมานเฮ้ยมันถึงแค่แหมแต่ก็ฝันได
2: ้ลีลามันเยอะ
0: ทุกทีเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเรื่องประกวดเนี่ย
1: มันถึงว่าเมียรอบ

0: ปังกันแน่แน่บอกมึงแน่แน่
1: เป็นไง
0: หักสู้กู

0: จัดการ
1: แต่ชีวิตเดียว
0: เดี๋ยวก็หม่อมไป
2: ยาอะไร
0: ให
2: ้ระวังพ่อวรกายด้วยน้องพี่
0: เขาคายนี่ให้ตายเลยกระหม่อมจะได้เอาตังค์มัน
3: มึงกวนมากพี่อาร์ต
4: เก่งมากไหม
3: เก่งสิ
4: เก่งจริงเหรอ
3: เพราะผมเป็นพระเอกยังไงผมก็ต้องเก่งกว่า
4: ลองดู
3: มา
0: โอ้ยนาย
4: ท้อก่อนน้อง
0: ทำไมไม่ตามกระหม่อม
3: ทำไมไม่
2: ตามไปเลย
3: ตามไปไม่ใช่ค่ะ
2: ภายภาคหน้าที่เราเห็นอยู่นั้นอาจจะเป็นแผนการของพวกศัตรูก็เป็นได้จะทำการสิ่งใดจงมีสติอย่าประมาทในการรบ
3: ขอพระธรรมภัยเสด็จพี่ด้วยพระเจ้าค่ะ
2: พวกสามคนชั่วนั้นเราค่อยสาสางที่หลังสิ่งสำคัญมากกว่านี้คือเดินทางไปอยู่เป็นเดนพระผู้มั่นรีบเดินทางเถิดสามคนนั้นเนี่ยเอาไว้ที่หลัง
3: ได้เลยค่ะท่าน
5: เจ้าค่ะเสด็จพระเจ้าค่ะ
3: ทำงานพระเจ้าค่ะ
0: ถ้าพระองค์อยากจะเจอพระผู้มั่นแย่ๆแล้วล่ะ